0: รุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธ์ประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา

0: เข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
5: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการ

0: ดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เลาะตำบลตาเนาะแม่เลาะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลง ทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
6: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพ่นฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชลาไสยรองแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขาณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซเป็นอย่างดีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา11:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา21:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6:10 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา16:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:44
8: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ สวัสดีค่ะ
14: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
13: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะ
14: คะ
13: จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะเรียกเล่นๆว่าก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19% ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็เลยจาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวเนี่ยใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐนี่สามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันนี้เราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะ1คือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุลกับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้วสองก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสองคือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็สามคือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะสามตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่า การใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเท่าเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2 อย่างเดียวนะคะจะขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรค่ะ
14: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทางใช่ไหม
13: คะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะ1ก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกขายไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆกันนะคะไปนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2นะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงfinal อะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็นะคะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1 เดือนถึง1เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่1ที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีอะค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ ART เนี่ยค่ะซึ่งเขาว่าอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า ART เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวเลยยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่มากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่นเอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะ ที่เขาก็เห็นความสำคัญแล้วเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้า3เรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงาน Fake Out สืบชัดจับโป๊ะชวนประชาชนเรียนรู้วิธีตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมรณรงค์ให้คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะ
16: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งการถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีจึงจัดงานนิทรรศการ Fake Out สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวบิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
17: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้นได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือผ่านการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้แต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
16: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวง DE จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70% ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือวิธีแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและการสังเกตกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกระทรวงดีอีย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเชิญชวนประชาชนหยุดการแพร่กระจายข่าวปลอมด้วยการคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือ DopaNight Center ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
20: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช DSI และเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศเราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเรื่องเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
19: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
20: ตั้งชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเถื่อนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง 1,000 กว่ารายจับกุมผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายและบุคคลต่างด้าวอื่นๆอีก12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวนอีก19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำความผิดติด4หมายและในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
19: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์ DopaNight Center ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ป ิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
0: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานชิ

0: มาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
9: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงานเดอะแพลทินัมฮอลล์กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM

0: 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ขอมาเริ่มต้นเรื่องราวในบ้านเรากันก่อนก็แล้วกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็เปิดกันไปแล้วค่ะสำหรับการประชุมวิชาการนะคะการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ค่ะโดยมุ่งยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่เดอะพลาทินัมฮอลล์จังหวัดกระบี่ค่ะนายอนุวัฒน์วงวันค่ะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ค่ะประจำปีพ.ศ. 2569โดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะกล่าวต้อนรับนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานค่ะท่ามกลางกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานนะคะนักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนกว่า 1,700 คนนะคะโดยนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยค่ะท่านก็กล่าวว่าการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะเป็นเวทีที่ให้ท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนนะคะเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาหน่วยปฏิบัตินะคะเขาเรียกว่าระดับสูงนะคะการฝึกทบทวนหน่วยกู้ชีพซึ่งโครงการการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10นี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการนะคะภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเกิดความตระหนักแล้วก็เห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้มีความพร้อมสู่ระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเสริมสร้างนะคะขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่นซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในโอกาสนี้ก็ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้นำองค์ความรู้ค่ะไปปรับในการปรับใช้ในการทำงานนะคะแล้วก็บริบทพื้นที่ต่อไปนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นให้สะดวกรวดเร็วแม่นยำและก้าวไปสู่มาตรฐานสากลนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้มาเยือนเป็นสําคัญดังนั้นค่ะจึงขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569นี้นะคะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะเพื่อร่วมกันพัฒนาและก็ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลต่อไปค่ะขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็เปิดเผยนะคะว่าสําหรับการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ประจําปีพ.ศ. 2569กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569ค่ะ
เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยภายในงานจะมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจอาทิการขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นด้วย AI นะคะยุทธศาสตร์สู่ระบบอัจฉริยะระดับชาติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรม CPR นะคะแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการกู้ชีพขอไปค่ะการกู้ฟื้นคืนชีพของผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับประโยชน์แน่นอนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะเรื่องราวต่อมาก็ยังคงเป็นเรื่องราวของกระบี่นะคะปีนี้เราสังเกตได้เลยคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงของกรีนซีซั่นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยแต่เราก็ยังไม่ขาดแคลนนักท่องเที่ยวขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เขาเรียกว่าทำงานด้านการท่องเที่ยวเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ากลับเข้ามาอีกแล้วนะคะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่จะเข้าหน้าหายที่จริงปกติอ่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่โลที่สุดเลยโดยปกตินะแต่ว่าปีนี้กลับมีนักท่องเที่ยวเข้ามานั่นเกิดจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาได้มีการจัดโรดโชว์นะคะโรดโชว์ไปเขาเรียกว่าเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้ตลาดที่เรากำลังไปทำอยู่ก็คือที่มาเลเซียค่ะซึ่งเราก็นำทีมกันไปนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะได้เข้าร่วม TATATA นะคะ Road Show to Malaysia 2026นะคะเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะนําทีมโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมีผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทนําเที่ยวจากมาเลเซียกว่า200รายค่ะโดยทางด้านของนายชัยพัฒน์วสุนทราค่ะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยนายวัดเริงสมุทรค่ะที่ปรึกษาสมาคมเนี่ยก็เข้าร่วมเจรจาธุรกิจนะคะ business matching นะคะกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาเลเซียภายใต้แนวคิด two way tourism และ experience economy นะคะมุ่งยกระดับการเดินทางที่เน้นประสบการณ์อันทรงคุณค่าควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะสําหรับตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงเป็นตลาดศักยภาพของประเทศไทยโดยข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง4สิงหาคม2569มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 2.39 ล้านคนค่ะสูงเป็นอันดับ2รองจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ตั้งเป้าทั้งปี2569ไว้ที่ 4.82 ล้านคนนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมเดินทางแบบอิสระนะคะแล้วก็มีอัตราการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำสูงถึง70%สนใจการท่องเที่ยวด้านอาหารการช้อปปิ้งสุขภาพธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมค่ะซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นของจังหวัดกระบี่เรานะคะนอกจากนี้ค่ะก็การเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยปัจจุบันนะคะเรามีประมาณ40เที่ยวบินต่อวันแล้วก็มีแผนเปิดเส้นทางบินใหม่ในช่วงปลายปีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กระจายการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ได้มากยิ่งขึ้นสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะนี่คือกิจกรรมนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเรานะคะค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้ฝากไปยังผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการติดตั้งระบบแล้วก็ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่านะคะตอนนี้เนี่ย PEA นะคะบ้านเราน่าจะเป็น PEA เนาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาได้มีการเชิญผู้ประกอบการดังกล่าวนะคะขึ้นทะเบียนค่ะสำหรับ
ผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปแล้วก็ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจับจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่านะคะไม่ว่าจะเป็นแผงโซแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะคะอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะคะการที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการค่ะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสนะคะแล้วก็ร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซล่ารูฟท็อปของประเทศไทยโดยจะเปิดขึ้นทะเบียนนะคะ1สิงหาคมถึง30กันยายนปีนี้แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านฟังรายการกันอยู่แล้วไม่รู้จะไปสแกน QR code นะคะเข้าร่วมนะคะในการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ได้ยังไงมาที่หน้าเพจสวทกระบี่ได้เลยนะคะเราได้มีการแปะ QR code อยู่แล้วนะคะในหัวข้อของ PAA และ MEA ค่ะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่าแล้วนะคะอันนี้ก็คือเข้ามาดูตามหัวข้อข่าวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาสแกนได้เลยแต่ถ้าท่านติดปัญหาอะไรยังไงก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ PEA Contact Center นะคะ1129ค่ะสามารถโทรเข้าไปถามรายละเอียดกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

0: คารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเลยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินการเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทำก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยกันครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: วนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลัยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพืชศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันนะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: น ับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช. พร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11

0: รายการถ่ายทอดข่าวต่อรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาครบธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสุขภาพดีวิถีไทย22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงที่2 23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ยศตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410 AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีไ
5: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุข

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาทักทายกันในยามเช้าแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนตกลงมาหนักมากตั้งแต่เช้านะคะก็พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะส่งข้อความมาทักทายกันได้ว่าพื้นที่นี้ฝนตกหรือเปล่าหรือพื้นที่ไหนแดดออกดีใจด้วยนะคะรู้สึกว่าวันไหนที่แดดออกเนี่ยมันจะสดชื่นแจ่มใสแต่ว่าถ้าเกิดว่าแดดร้อนเกินไปก็ไม่ดีบางคนเนี่ยคือไม่ชอบหน้าฝนเลยนะนอกจากมันจะเปียกมันจะเดินทางลำบากอะไรยังไงแล้วมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราอะค่ะมันดรอปลงไปแล้วก็ทำให้ร่างกายป่วยไม่สบายได้ง่ายๆนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครที่ฟังอยู่ช่องทางไหนทักทายไปด้วยในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะแล้วก็ในพื้นที่ของสวทระนอง2คลื่นด้วยกันค่ะทั้งคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz แล้วก็ในระบบ AM 783 KHz แล้วก็ทักทาย Facebook ไลค์กันด้วยค่ะเราไลค์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz นะคะก็ตอนนี้มีทักทายกันเข้ามาแล้วคุณต้นน้ำปรมินทรโสสวัสดีค่ะคือมาเป็นลำดับแรกๆแล้วคือทักทายกันทุกวันเลยสวัสดีนะคะคุณต้นน้ำเป็นยังไงบ้างที่สุราษฎร์ฝนตกป่ะคะหรือว่าแดดออกก็บอกกันมาได้นะแล้วก็สวัสดีพี่อเนกพริกไทยด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันว่าวันนี้เอาประเด็นอะไรมาฝากกันบ้างนะคะก็เป็นประเด็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลแล้วกันตอนนี้ DE เนี่ยคือแอคชั่นเยอะมากเรื่องของการเร่งปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะคะก็ฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเนาะที่ต้องติดตามกันค่ะเรื่องของแถลงการร่วมไทยเมียนมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสต้อนรับนะคะท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้อีกวันนึงด้วยค่ะมาดูว่าไทยเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนออะไรให้กับทางการเมียนมานะคะคือหลายประเด็นเนาะที่เราจะต้องตกลงกับเมียนมาเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันตั้งแต่เหนือมาจนถึงในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราที่กระบุรีนะคะของจังหวัดระนองนี่แหละก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำขุ่นซึ่งต้นทางของน้ำขุ่นเนี้ยก็มาจากทางฝั่งเมียนมาเหมือนกันรอดูว่ารัฐบาลจะร่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงจริงเป็นปัญหาหลักนอกจากปัญหาน้ำขุ่นแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะคะว่าจะตกลงกันยังไงนะคะก็มีการหารือกันในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าร่าง3ร่างที่ไทยเราเสนอไปมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกคุณผู้ฟังใครที่รอติดตามข่าวในพื้นที่ฝั่งอันดามัน4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็ติดตามได้ในช่วงที่2แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้มาดูฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยมั้ยคะใครที่รอติดตามข่าวสารฝนฟ้าอากาศเนาะจะได้วางแผนกันถูกว่าวันนี้จะได้ตัดยางไหมวันนี้จะออกไปข้างนอกจะเดินทางไปต่างจังหวัดจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนทั่วทั้งประเทศภาพรวมจะไปเน้นหนักในพื้นที่ข้างบนคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางวันนี้นะคะโอ้โหมีปริมาณฝน 70% ของพื้นที่ค่ะทั้งหมดเลยนะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานคร 70% ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ค่ะฝั่งอ่าวไทยน่าจะน้อยที่สุดแล้วค่ะมีปริมาณฝน 40% นะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีปริมาณฝน 60% ด้วยกันนะคะโอ้โหนี่ขนาด 60% นะแต่ระนองตกหนักแต่เช้าเลยอ่ะไม่รู้ว่าช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าว่าอาจจะมีฝนทิ้งช่วงจนทำให้แดดออกบ้างนะคะก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังก็นั่นแหละให้ได้ติดตามสภาพอากาศกันนะคะจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารกันค่ะ
ไปกันแบบรวดเร็วทักทายกันไปพอสมควรละเรื่องแรกเป็นเรื่องของครม.นะคะเห็นชอบในร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมาที่จะให้มีการทำ MOU กันในวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่ามาดูกันว่าไทยเราเนี่ยเสนออะไรไปให้เขาบ้างที่ให้เขาจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการปัญหานี้นะคะโดยทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งการประชุมเนี่ยเขามีมติเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาจำนวน3เรื่องเนื่องจากว่าในวันนี้นะคะก็ทางด้านของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามินอองไลนะคะก็เดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยค่ะอย่างเป็นทางการเลยด้วยนะคะซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าการที่ทางด้านของท่านมิงออนไลน์ที่เดินทางมาที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรกันนะคะหลักๆที่มีการเสนอไปก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นค่ะซึ่งมีมาตั้งแต่ในพื้นที่ภาคเหนือเลยนะอีสานแล้วก็ไล่ลงมาในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีการดูแลหลายๆเรื่องราวด้วยกันนะคะการเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทั้ง3ส่วน3ข้อตกลงนี้จะทำให้ประชาชนทั้ง2ประเทศก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงการรับมือกับภัยคุกคามทางอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละค่ะแล้วก็การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแล้วก็การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนแล้วก็เห็นชอบความเข้าใจคือMOU ทั้ง3ฉบับนี้ค่ะคือเขาตั้งใจว่าเสนอไปแล้วแล้วก็จะได้รับข้อตกลงที่ดีให้มันเห็นเป็นรูปธรรมก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีการเซ็น MOU กันเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยหลังจากนี้คือการลงพื้นที่ไปทำอย่างจริงจังมันก็จะง่ายขึ้นประมาณนี้นะคะส่วน MOU ฉบับที่2เนี่ยเป็น MOU เกี่ยวกับเรื่องของด้านแรงงานค่ะที่จะมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องของการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันในการปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันช่วยให้การจัดส่งแล้วก็การจัดจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นระบบและต่อเนื่องแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิ์ที่ควรจะได้รับนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทำเป็นระบบมากกว่านี้มันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองการจ้างงานแบบผิดกฎหมายการค้ามนุษย์จริงๆไม่อยากให้ไปเวนี้เลยนะไม่ว่าจะแรงงานไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังคือถ้าการกระทำในลักษณะแบบนี้เราก็เห็นตามภาพข่าวนะว่าเบื้องหลังกว่าที่แรงงานจะเดินทางลักลอบเข้ามาในประเทศได้เนี่ยเขาต้องเสียเงินเป็นจำนวนที่เยอะมากเป็นเงินก้อนแล้วพอเดินทางเข้ามาปุ๊บในระหว่างเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายแบบที่คิดเลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยการที่ลักลอบเข้าเมืองมายังไงมันผิดกฎหมายมันไม่สบายอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมีช่องทางให้เขาว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถเดินทางเข้ามาในฐานะแรงงานที่ถูกกฎหมายได้เพราะฉะนั้นทั้งสองประเทศเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ดีแล้วนะคะสำหรับ MOU ฉบับนี้ที่จะทำร่วมกันนะคะในการวางระบบเรื่องของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้นจะได้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ไปมาดูประเด็นที่3ค่ะประเด็นที่3เนี่ยมีการเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ TOR นะคะคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมาเพื่อช่วยสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการแจ้งเตือนการป้องกันการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดนระบบนิเวศสุขภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายได้ลงนามขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือว่าได้ลงนามใน TOR ฉบับนี้ค่ะซึ่งการมีกลไกทำงานร่วมกันของไทยเมียนมาเนี่ยจะทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนาะริมแม่น้ำกกหรือว่าริมแม่น้ำโขงที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคือมันเดือดร้อนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่มันกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาอ่ะ
ถึงแม้จะออกมายืนยันว่าเนี่ยไม่พบสารโลหะหนักหรือว่าพบแล้วก็พบในสัตว์น้ำที่เป็นปลาเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วไม่อันตรายหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันถามว่าพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะเขาจะต้องทำยังไงอ่ะคือถ้าเกิดว่ามีกระแสข่าวมาแบบนี้ยังไงก็เกิดความไม่สบายใจอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นคือทางที่ดีแล้วเนาะไม่ใช่เรามาแก้ปัญหาว่าเฮ้ยมันยังกินได้นะปลามันยังกินได้หรือน้ำมันยังใช้ได้ตามปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาต้องการแค่ว่าให้น้ำมันไม่มีความขุ่นให้น้ำมันไม่มีปัญหาซึ่งมันต้องแก้ไขปัญหาจากทางต้นทางหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราก็คือที่จังหวัดระนองนี่แหละค่ะที่กับบุรีเนาะก็มีปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นมาหลายปีมากอะค่ะแล้วมันกระทบต่อระบบนิเวศต่างๆไปหมดเลยถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบแล้วมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่เวทีการประชุมหลายครั้งต่อหลายครั้งด้วยกันแต่มันก็ยังแก้ไขปัญหาไม่จบสักทีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการนำเรื่องนี้เนี่ยมาทำ MOU ร่วมกันมันก็กลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทั้งสองประเทศจะต้องร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันอาจจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเขามาทำข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าประเทศคุณจะต้องทำยังไงประเทศเราจะช่วยซัพพอร์ตยังไงในการแจ้งเตือนว่าเอ้ยขณะนี้เนี่ยน้ำขุ่นเข้ามานะหรือประมาณนี้ค่ะคือต้องมีการพูดคุยกันแล้วยิ่งเป็นยกเป็นวาระแห่งชาติมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่แบบได้สบายใจยังไงถูกไหมคะในเมื่อคุณภาพน้ำที่เขาใช้อยู่ที่เขากินอยู่หรือสัตว์น้ำที่เขาจับมาเนี่ยมันยังอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่เลยก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กันนะคะก็รอดูค่ะสองวันนี้จะมีความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะนำมาฝากกันอีกนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะปราบปรามสแกมเมอร์นะคะนำโดยคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการประชุมกันไปแบบยกใหญ่เลยนะคะการประชุมครั้งนี้มีการประกาศเจตนารมณ์ออกมาว่าจะมีการสกัดกั้นในทุกทางและจะมีการปราบบัญชีม้าทุกสีไม่ว่าจะอยู่สีไหนสีเทาสีน้ำตาลสีดำก็แล้วแต่จะมีการดูแลแล้วก็ปราบปรามอย่างจริงจังมากๆนะคะโดยจะมีการดูแลเรื่องของระบบต่างๆด้วยแล้วก็มีการสืบเรื่องของเส้นทางทางการเงินหรือว่ารายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในฐานข้อมูลนะคะจะต้องมีการตรวจจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกติร่วมกับฐานข้อมูลของปปง.แล้วก็ฐานข้อมูลจากศูนย์ AOC 1441นะคะที่ทั้งสองศูนย์นี้เนี่ยเขาก็มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปเพื่อจะได้ยกระดับในการปราบปรามบัญชีม้ามากยิ่งขึ้นหากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ต้องเดือดร้อนไปคุณก็สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนของ AOC นะคะ1441กด2เพื่อปลดล็อกบัญชีเขาจะได้สืบสาวว่าเอ๊ะของคุณเนี่ยทำไมถึงเข้าไปอยู่ในกระบวนการของบัญชีม้าได้แล้วก็ตรวจพิสูจน์ทราบกันไปว่าคุณผิดหรือถูกถ้าเกิดว่าคุณถูกคุณไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาก็จะมีการปลดล็อกบัญชีให้กับคุณค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากสแกมเมอร์หรือว่าเรื่องของบัญชีม้าต่างๆนะคะจะให้ผู้เสียหายเนี่ยยื่นคำร้องขอคืนเงินได้แล้วนะคะเราสามารถไปยื่นได้ผ่านทางระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากศาลอันนี้เป็นล่าสุดที่คุณชัยชนกชิดชอบได้ออกมาประกาศมีผลบังคับใช้นะคะวันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปแล้วก็ทางด้านของทปท.ค่ะก็ได้เริ่มกำหนดการหลักเกณฑ์เรื่องของการจำกัดวงเงินการโอนหรือว่าการที่เราจะชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและ e-money ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีไม่จำกัดวงเงินให้โอนได้ไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุกฎเกณฑ์นี้นะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดมากเท่าไหร่แต่คร่าวๆว่านี่แหละทางธนาคารเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์เรื่องของการจำกัดวงเงินการโอนต่อวันและจะมีการแบ่งแยกย่อยเป็นช่วงอายุว่าอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สามารถโอนได้เท่าไหร่ต่อวันนะคะจะมีการประกาศบังคับใช้ในช่วงเดือนตุลาคมปลายปีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาติดตามกันเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นผลกระทบนะแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถป้องกันเรื่องของบัญชี
ม้าได้หรือว่าป้องกันการสูญเสียเงินในเป็นก้อนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราถูกหลอกลวงจากสแกมเมอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันดูแลได้มันก็โอเคแต่อาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากหน่อยสําหรับคนที่ทําธุรกิจหรือต้องมีการโอนเงินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาวันนึงเป็นจํานวนเยอะๆอะค่ะก็เป็นอาจจะสร้างความติดขัดหน่อยในเรื่องนี้แต่ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทิศทางก็ต้องออกมาข้อสรุปออกมาเนี่ยไม่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ต้องป้องกันเรื่องของสแกมเมอร์ให้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะอันนี้เป็นข่าวสารนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาฝากกันช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

พราะพี่รักจริงนะคะจากพี่หนึ่ง BK Band ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่กำลังได้รับความสนใจในช่วงนี้เลยนะคะหลายคนก็นำแผ่นเสียงนี้ไปเล่นลงโซเชียลมีเดียกันเยอะมากเลยค่ะใครชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้แต่เป็นวันอื่นนะวันนี้เปิดให้ฟังแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันนะคะไปเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะโอ้โหสร้างความอบอุ่นใจอีกแล้วในพื้นที่ภูเก็ตนะคะเพราะว่าหลายภาคส่วนมากจริงๆนะคะที่ได้ไปร่วมกันมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้กับน้องเนเน่รอยัลนะคะแล้วก็ให้เด็กๆน้องๆ นักเรียนได้มีโอกาสพบปะกับพี่เนเน่ด้วยนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้นะคะสักประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายค่ะก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็หลายๆเครือข่ายด้วยค่ะมาร่วมมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนคนเก่งชาวภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยมาค่ะจากการที่น้องได้ไปเข้าร่วมกันแข่งขันแล้วก็ไปแสดงความสามารถด้านดนตรีบนเวทีระดับโลกอย่างเวที American Ghost Talent ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคือน้องเขาก็มีการเปิดโอกาสให้กับน้องเนเน่และครอบครัวค่ะก็ได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนคนอื่นๆนะคะโอ้โหดูจากภาพบรรยากาศอบอุ่นมากคือมีน้องๆ นักเรียนถ้าเกิดว่าดูน่าจะเป็นประถมหรือไม่ก็มัธยมต้นนะคะคือหลายคนน่ะถือดอกกุหลาบมาค่ะดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็มาส่งกำลังใจเชียร์พี่เนเน่อยู่นะคะแล้วก็มีป้ายให้กำลังใจแบบเยอะมากเลยค่ะคืออบอุ่นมากจริงๆแล้วคือเราได้เห็นเด็กๆเนาะเป็นแบบเด็กๆรุ่นใหม่เด็กๆเล็กๆอะค่ะที่เขามีแรงบันดาลใจอย่างพี่เนเน่แบบนี้นะคะคือก็เห็นแววนะเห็นอนาคตของเยาวชนภูเก็ตแล้วนะว่าคือเขามีแรงบันดาลใจของเขาอ่ะเขามีคนที่จะมาเป็นแบบอย่างให้กับเขาแล้วอ่ะเขาก็น่าจะเดินตามทางที่เขาใฝ่ฝันแล้วก็อาจจะไปสร้างชื่อเสียงในเวทีต่างๆให้กับประเทศไทยต่อไปก็ได้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะคือหลายคนเด็กเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาฟังแรงบันดาลใจจากน้องเนเน่ที่น้องเนเน่เองก็พยายามถ่ายทอดแล้วก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังว่าเป็นไปเป็นมายังไงกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะคะสำหรับการทำอะไรหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในระดับแบบนี้อ่ะเขาก็ต้องมีการฝ่าฟันแล้วก็อดทนแล้วก็พยายามมาตลอดห่วงชีวิตเหมือนกันนะคะก็น้องเนเน่เองก็ได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจเหล่านี้ให้กับน้องๆเยาวชนได้ฟังกันผ่านทางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคือน้องเนเน่เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือเขามีความสามารถมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงที่น้องเองก็ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองยังก้าวไปเรื่อยๆจนนี่แหละค่ะได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับชาวภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยมานะคะโดยทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าคือการจัดมอบเกียรติบัตรให้กับน้องเนเน่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของน้องเนเน่เท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยนะคะให้ทุกคนได้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราเองแล้วก็ร่วมกันผลักดันชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตไปสู่เวทีนานาชาตินะคะก็มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมเยอะมากเลยอะแล้วคือเด็กๆทุกคนนะคือทุกคนแบบสนุกสนานมากทุกคนแบบยิ้มมากแล้วทุกคนก็มีความสุขไปกับการได้ฟังเรื่องราวของพี่เนเน่นะคะอีกหนึ่งคนที่สร้างแรงบันดาลใจดูดิเด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะมีการส่งป้ายให้ด้วยนะดีใจปลื้มใจภูมิใจเป็นกำลังใจให้เนเน่เพื่อนสตรีภูเก็ตโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักมากค่ะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นมากจริงๆนะคะในพื้นที่ของภูเก็ตค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะ
พังงาตอนนี้นะคะก็มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดคุณธรรมภาคใต้สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนกันค่ะโดยทางจังหวัดพังงาร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะรวมถึงอีกหลายๆภาคส่วนนะคะจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพังงาภาคใต้ภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนค่ะกิจกรรมจัดขึ้น2วันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังวันที่4วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะก็มีวัฒนธรรมจากจังหวัดระนองท่านก็เดินทางไปด้วยนะคะมีจากจังหวัดพัทลุงไหมพัทลุงนะคะมีจากกระบี่แล้วก็มีจากสตูลนะเท่าที่เห็นในภาพนะคะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆท่านที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้แล้วก็จากหลายจังหวัดด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงาท่านก็บอกว่าการจัดงานนี้เนี่ยคืออยากจะส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักคุณธรรม5ประการ5ประการนี้มีทั้งพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูค่ะนี่เป็นหลักคุณธรรม5ประการที่อยากให้ทุกคนได้ฟังได้ซึมซับแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติตามดูในชีวิตนะคะอย่างน้อยๆมันทำให้เราสุขกายสุขใจได้ในระดับหนึ่งค่ะคือภายในงานเขาก็ตั้งใจมีการจัดนิทรรศการจัดบูธต่างๆให้มันมีลักษณะคล้ายๆแบบตลาดนัดคุณธรรมประมาณนี้ค่ะก็มีนิทรรศการประมาณ40บูธด้วยกันก็มาจากหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนนะคะให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำเสนอผลการทำงานที่ผ่านมาด้านคุณธรรมของทั้งเครือข่ายทั้ง14จังหวัดภาคใต้อ๋อโอเคไปทั้ง14จังหวัดภาคใต้ก็ได้ไปแลกเปลี่ยนกันภายในงานนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนต้นแบบคุณธรรมของสังคมไทยค่ะรวมทั้งมีพิธีในการมอบเกียรติบัตรแน่นอนต้องมีการมอบเกียรติบัตรนะคะเพื่อจะได้ตอบแทนสิ่งที่หลายชุมชนหลายองค์กรที่เขาขับเคลื่อนมาตลอดแล้วก็มันเป็นสิ่งดีๆที่มันไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ง่ายๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดจากความตั้งใจมากจริงๆและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการทำร่วมกันในระดับชุมชนหรือในองค์กรมันก็เป็นเรื่องที่ยากอีกที่จะให้คนทุกคนมามีแนวคิดเดียวกันมาเดินทางสายเดียวกันมายึดหลักคุณธรรม5ประการแบบเดียวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่ก็เลยต้องมีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกันไปกับหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานมาอยู่ตลอดนะคะก็แน่นอนค่ะงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเนาะให้ทุกคนได้หันมาปฏิบัติตามหลักคุณธรรม5ประการในการปลูกฝังค่านิยมแห่งความดีเพื่อจะได้ต่อยอดสู่การพัฒนาในด้านต่างๆที่ยั่งยืนต่อไปนะคะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของพังงานำมาฝากกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามข่าวในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะ

0: พี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไ
1: หมฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวมาคุย

ผลงานเพลงไม่แบ่งใครจากเอเชียเซเว่นค่ะก็เป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะนำมาฝากกันเผื่อใครชื่นชอบนะคะคุณผู้ฟังมาในช่วงที่3ของรายการกันบ้างนะคะคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเรามาดูข่าวอีก2จังหวัดค่ะในพื้นที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะที่กระบี่ตอนนี้นะคะก็ไปเดินทางไปที่มาเลเซียด้วยนะไปโด่งดังไปประกาศศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปโชว์ผลงานแล้วอ่ะแล้วก็ยังจะไปแบบดึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียให้มาท่องเที่ยวในกระบี่กันค่ะกิจกรรมนี้ก็เริ่มต้นขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะก็จับมือร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะเดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแล้วก็ไปเข้าร่วมงาน TATATTA นะคะโรดโชว์ทูมาเลเซีย2026ค่ะเป็นการไปขยายตลาดของนักท่องเที่ยวฝั่งมาเลเซียกันบ้างสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็มีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็หลายผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยเข้าร่วมงานนี้ประมาณ200คนด้วยกันค่ะโดยทางด้านของท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยที่ปรึกษาของสมาคมก็ได้เข้าไปร่วมเจรจาธุรกิจ Business Matching กันไปพูดคุยกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของฝั่งมาเลเซียแล้วก็ชูแนวคิดต่างๆ Two Way Tourism นะคะแล้วก็ Experience Economy ค่ะในการยกระดับการท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าเน้นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าควบคู่กับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียถามว่าทำไมเราต้องไปเปิดตลาดการท่องเที่ยวที่มาเลเซียเขาบอกว่าคือตลาดของนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพอยู่สำหรับการที่กลุ่มคนเหล่านี้จากประเทศนี้เขาเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยคุณผู้ฟังโดยมีข้อมูลมายืนยันด้วยนะคะว่าเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่4สิงหาคมก็คือล่าสุดของเดือนนี้เลยค่ะคือในช่วงเวลานี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนะคะประมาณ2,300,000กว่าคนก็ถือว่าเยอะมากค่ะสูงเป็นอันดับที่2รองจากประเทศจีนเลยค่ะแล้วเขาก็มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่ากว่าจะจบสิ้นปีนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณ 2-3-4 เดือนก็ตามนะคะก็จะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกรวมๆแล้วเป็นจำนวน 4,800,000 กว่าคนก็คือเกือบ5ล้านเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมเดินทางแบบอิสระค่ะแล้วก็มีอัตราการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำเนี่ยสูงมากถึง70%เลยทีเดียวแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจจะมาท่องเที่ยวในเวเรื่องของการมาทานอาหารอร่อยๆการทานอาหารท้องถิ่นการช้อปปิ้งหรือว่าการท่องเที่ยวแบบสุขภาพเวลเนสหรือว่าการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติวัฒนธรรมนะคะที่สอดคล้องกับจุดเด่นของจังหวัดกระบี่ด้วยแสดงว่าเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังที่เห็นได้อีกเรื่องนึงจากกิจกรรมนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเขามาท่องเที่ยวแล้วเที่ยวซ้ำถึง170แบบนี้แสดงว่าคือเขามั่นใจในความปลอดภัยของด้านอาหารของเราเป็นอาหารฮาลาลถูกไหมคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็เราได้เห็นเนาะเป็นการเปิดโลกเราจริงๆเราไม่เคยรู้เลยนะเราก็คิดว่าประเทศไทยเราอ่ะมีนักท่องเที่ยวจีนเอ่ยหรือว่าฝั่งยุโรปที่เขาชอบมาท่องเที่ยวกันแต่เนี้ยก็เพิ่งว่าเฮ้ยมาเลเซียเนี่ยเขามาท่องเที่ยวในพื้นที่ประเทศไทยมากถึงขนาดนี้เลยเหรอก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันแล้วก็เป็นตลาดที่

0: จริงมา
1: แดนค่ะก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตอนแรกเทศบาลเขาเป็นคนจัดก่อนนะคะแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีคือคนไปเต้นกันเยอะมากก็เลยมีการจัดต่อเนื่องอีกล่าสุดเวทีเมื่อวานนี้ค่ะอบจ.ระนองเป็นคนจัดนะคะแล้วก็มีกำหนดการในการจัด2วันด้วยกันวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะช่วงเย็น18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจัดขึ้นภายในสนามของอบจ.ระนองค่ะคือเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศเมื่อวานสนุกสนานมากแล้วคือคนไปเยอะมากนะคะช่วงเย็นบังเอิญว่าฝนเป็นใจด้วยแหละฝนตกทั้งวันแต่พอช่วงเย็นปุ๊บก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปทำให้คนได้ไปร่วมสนุกกับงานนี้นะคะคือแดนกระจายมากจริงๆนำทีมเต้นโดยครูดิสคนดีคนเดิมนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยวันนี้เหลืออีก1วันใครที่ฟังกันอยู่ชาวระนองนะคะก็ไปร่วมสนุกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปออกกำลังกายไปขยับร่างกายด้วยกันได้นะคะผ่านทางกิจกรรมนี้ค่ะแอโรบิกแดนซ์ของอบจ.ระนองนะคะจัดในสนามของอบจ.ระนองเลยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากถ้าเกิดว่าจังหวัดอื่นๆฟังอยู่นะมาดูภาพบรรยากาศภายในแฟนเพจ Facebook ของอบจ.ระนองได้ค่ะกิจกรรมเขาสนุกสุดมันมากจริงๆแล้วคือเวทีจัดใหญ่มากคิดว่าเป็นเวทีคอนเสิร์ตอ๋อที่ไหนได้เป็นกิจกรรมเต้นแอโรบิกนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายแล้วก็มาผ่อนคลายกันในยามเย็นแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะเราก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆไปตกหล่นประเด็นไหนหลายคนก็ทักทายส่งเรื่องราวมาบอกได้นะว่าอยากฟังประเด็นไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วแหละที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะณนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้แต่สำหรับวันนี้นะนัดลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ

ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัตที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัตกับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัตกลับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัตไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ตบ
9: วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนา

วที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการและกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489saqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเช่นเดิมเลยนะครับผมเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีที่เป็นเครือข่ายของเรานั่นเองครับได้แก่สวทภูเก็ตครับของเรานั่นเองสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววาสุรัตวีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับฟังนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเอาละครับมาเริ่มด้วยข่าวความเคลื่อนไหวนะครับผมจากฝั่งใต้สุดของเรานะครับจากจังหวัดนราธิวาสครับกับกรณีเหตุการณ์ที่เป็นที่ไม่คาดฝันที่สร้างความเสียใจให้กับวงการฟุตบอลชายแดนใต้ครับท่านบุญช่วยหอมยำเย็นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะครับรวมถึงคณะนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุฟ้าผ่าระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโกลก FA ครับ2026ครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้อย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดนราธิวาสและคณะนะครับได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุงไหงโกลกนะครับเพื่อเยี่ยมนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง8รายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับผมขณะที่นางสาลีฮะมะยุมะขอไปครับมะยูโซนะครับนายกเทศมนตรีเมืองสุงไหงโกลกได้ร่วมมอบกระเช้าแล้วก็ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เห็นคลิปวิดีโอผ่านสื่อช่องทางออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นภาพที่น่ากลัวประมาณนึงเลยนะครับคือเป็นภาพของการแข่งขันฟุตบอลท่ามกลางสายฝนนะครับผมซึ่งได้มีฟ้าผ่าลงมากลางสนามซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ผ่าตรงๆนะครับเท่าที่ทราบนะครับผมที่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับก็คือเหมือนฟ้านะครับผ่าลงบริเวณสนามไม่ใช่ตัวบุคคลแต่กระแสไฟฟ้าที่กระจายลงสู่พื้นนะครับผมก็ทำให้ได้รับผลกระทบต่อผู้ที่แข่งขันอยู่บนสนามฟุตบอลนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการมอบกระเช้าในการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินทางต่อไปยังอำเภอแว้งนะครับเพื่อแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือนะครับพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวของคุณซอฟวันอาแวร์นักฟุตบอลวัย24ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับโดยนายซอฟวันถือเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เพิ่งเส้นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพื่อเตรียมลงแข่งขันศึกไทยลีก3นะครับซึ่งการที่ได้เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันในครั้งนี้ก็ได้เป็นการสร้างความโศกเศร้านะครับแก่ครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลเป็นอย่างมากนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สลดใจนะครับผมนะเป็นเรื่องเศร้าซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับผมเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าหาสาเหตุสืบสวนเพิ่มเติมนะครับว่าการจัดฟุตบอลกลางสายฝนกลางสภาพอากาศที่มีความเสี่ยงแบบนี้ทำได้จริงไหมหรือว่าถูกกฎหมายหรือไม่นะครับผมก็ต้องดูกันไปจริงๆแล้วแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับผมทางผู้จัดงานเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากทุกท่านนะครับอย่าเบลมิ่งอย่าว่าร้ายอย่าใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อฝ่ายใดเลยนะครับเพราะทุกคนก็พยายามสร้างสรรค์งานกิจกรรมต่างๆออกมาอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงตัวนักเตะเองเนี่ยก็อยากจะเล่นกีฬาอย่างเต็มที่นะครับผม จึงไม่อยากให้ใครไปว่าร้ายไปว่ากล่าวกันนะครับผมว่าอุ้ยเนี่ยคุณเป็นสาเหตุทำไมถึงปล่อยนักฟุตบอลลงไปเล่นหรือทำไมไปว่านักฟุตบอลว่าแล้วลงไปเล่นทำไมในตอนที่ฝนตกนะครับอันนี้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะครับผมอยากจะให้ช่วยให้กำลังใจกันนะครับผมเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับความเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมก็อยากใช้ถ้อยคำที่ดีแสดงความคิดเห็นกันได้ครับแต่ว่าอย่ารุนแรงเลยนะครับผมเพราะว่าผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยก็กระทบกระเทือนจิตใจกันอยู่แล้วทางผู้จัดงานเองก็มีความรู้สึกผิดแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ให้ดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการเทคแอคชั่นแบบไหนนะครับผมทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เราได้บอกไปนะครับก็คือจะเร่งเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับแล้วครับขยับจากเรื่องเศร้าก่อนเปิดหัวมาด้วยเรื่องที่ค่อนข้างจะสลดใจนะครับแต่ว่าอยากจะนำเสนอก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มีกระแสโจมตีกันเยอะมากๆอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับผมก็อย่าว่ากันเลยนะครับแล้วครับมาต่อกันที่สถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือดีกว่าแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับขยับจากใต้สุดขึ้นมาด้านบนกันบ้างนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสหรือ CBS นะครับผมตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันที่5สิงหาคมหรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลในเมืองบ้านโตกนาป่านะครับผมสะเดียงบ้านโคกป่าเล่าดงมูลเหล็กชอนไพรนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับผมว่าให้ประชาชนเนี่ยผู้ได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากด้วยรวมถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นภัยแฝงนะครับที่หลายๆคนก็ไม่ได้คาดคิดนะครับบางคนก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ำแหละแต่ลืมนึกไปว่ากระแสไฟก็เป็นสิ่งอันตรายเหมือนกันหากเกิดน้ำท่วมนะครับผมเพราะบางครั้งนะครับใช้ย้ำนะครับว่าบางครั้งเนี่ยกระแสไฟฟ้าอาจจะมีการรั่วไหลหรือยังไม่ได้ถูกตัดในบางพื้นที่นะผมด้วยเหตุอะไรก็ตามเราจะต้องระมัดระวังตัวเราเปียกหรือพื้นมีน้ำบริเวณใกล้จุดเสี่ยงเสาไฟเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังเสียบปลั๊กเอ่ยอะไรพวกนี้ระวังนะครับถ้ามือเปียกให้อย่าพึ่งถอดปลั๊กหรือจับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทำตัวให้แห้งก่อนหรือถ้าเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับผมให้ออกห่างแล้วก็อย่าพึ่งทำอะไรกับมันปล่อยให้เสียไปดีกว่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียพังดีกว่าชีวิตของเราสูญเสียไปกับมันนะครับเอาละครับต้องบอกว่าในขณะเดียวกันกลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยปภ.ได้สั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนะครับเร่งส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักนะครับทั้งรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์5ลำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมนี่แหละครับหลังจากที่ประเทศไทยของเราได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่มาจากอุทกภัยก็ได้มีการรับมือแล้วก็เตรียมมาตรการต่างๆเนี่ยอย่างเข้มแข็งกันทีเดียวนะครับผมก็ให้เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กันนะครับก็ทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่เสมอและตลอดต่อเนื่องนะครับผมเอาละครับมาอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวสุดท้ายของช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับปิดท้ายช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนด้วยข่าวเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวระดับประเทศนะครับผมเมื่อเวลา 14:00 น.ของเมื่อวานนี้5สิงหาคมนะครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยนะครับในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาเนื่องในวาระพ้นหน้าที่ครับโอกาสนี้นะครับทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาโดย นายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของไทยในการเร่งสรุปการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นะครับไทยสหภาพยุโรปให้สำเร็จภายในปี2569หรือปีนี้นั่นเองนะครับรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นะครับซึ่งทางเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กยืนยันนะครับว่าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยเพราะจะช่วยให้เป็นการยกระดับมาตรฐานนะครับผมการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศนะครับบางคนนะครับสงสัยแล้ว OECD คืออะไรที่เราแบบอยากจะเข้าเป็นสมาชิกนี่แหละครับคือ OECD เนี่ยเป็นองค์กรองค์ขอไปครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับก็ย่อมาจาก Organization for Economic Cooperation and Development นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีสมาชิกด้วยกัน38ประเทศนะครับผมสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับก็ OECD เนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและที่ปรึกษาเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับก็เนี่ยนะครับ OECD ไทยก็พยายามจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับผมซึ่งก็อยากจะให้เข้าในช่วงปี2571ครับนอกจากนี้นะครับทั้งสองประเทศยังเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เรารู้จักกันนะครับด้านบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินฟินเทจครับในช่วงการประชุมประจำปีของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้เดือนตุลานะครับผมที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยของเราได้ขับเคลื่อนนะครับผมให้เขาเรียกว่าไทยของเราอ่ะมีบทบาทในเวทีโลกในระดับนานาชาตินะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับปีนี้ไทยเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับปี2026เนี่ยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับต้องบอกว่าไทยเนี่ยได้รับการประเมินให้เป็นแรง A เลยนะครับในการเตรียมการนะครับซึ่งต้องบอกว่าไทยเนี่ยเตรียมการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมสินค้า GI ในการต้อนรับนะครับนานาชาติซึ่งสิ่งนี้ครับผมจะเป็นการเขาได้อย่างดีสร้างภาพลักษณ์ image branding แล้วก็สอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์สิ่งต่างๆของประเทศไทยเนี่ยในการนำเสนอสิ่งต่างๆเข้าไปด้วยทำให้สินค้าของไทยหรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยหรือ GI เนี่ยได้เป็นที่รู้จักเนาะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแล้วก็จะเป็นการสร้างโอกาสต่างๆเข้าไปนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสในการพัฒนาสินค้าในการส่งออกในการสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะครับผมก็หวังว่าครั้งนี้นะครับนานาชาตินะครับผมจะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ความสุดยอดของสินค้าของประเทศไทยเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับจบไปแล้วกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับจะมาพบกับช่วงของข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่ครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับจริงๆก่อนจะเข้าข่าวใต้ขออนุญาตแทรกประเด็นนี้นิดหนึ่งครับที่อย่างที่ผมบอกไปในเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของฮารุนโซโร่นะครับผมหรือนายประวรทัศน์เป็งสุขนะครับว่าจะมีการอัปเดตกันซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้ข่าวจาก MT Connect นะครับหรือหน่วยงานในกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับว่าร่างของนายประวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโร่นะครับได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับหลังเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทางการจอร์เจียนะครับและครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการส่งร่างกลับไทยนะครับโดยครอบครัวจะนำร่างไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนก็ตามอยู่นะครับผมจึงเอามาอัปเดตมาขั้นกันก่อนที่จะเข้าในสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมทางท่านใจไทยอุปการนิติเกษตรนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้อย่างที่บอกไปแจ้งความคืบหน้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ทราบเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะครับท่านก็ได้พยายามร่วมมือประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะมีกระแสบางช่วงบางครั้งที่ได้บอกว่าประเทศไทยของเราไม่ได้ใส่ใจหรือดำเนินการจริงๆนี้ต้องขออนุญาตมาเป็นตัวแทนในการพูดนะครับว่าประเทศไทยของเราพยายามเต็มที่เลยในการที่จะหาคืนความยุติธรรมให้กับคุณฮารุนโซโร่นะครับแล้วก็หาข้อจริงความเป็นจริงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทางครอบครัวจะนำร่างของฮารุนโซโร่เนี่ยไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับซึ่งถ้าในอนาคตมีอัปเดตต่างๆเขาจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบกันนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮารุนโซโร่นะครับอยากจะให้ทุกคนที่เป็น FC หรือว่าคนที่ยังไม่ได้รู้จักน้องนะครับลองไปดูคลิปอาจจะได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยดูอยู่บ้างนะครับจะเห็นได้ถึงความเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบด้วยตัวเองตามใจตัวเองที่เป็นตามใจแบบเป็นการเผชิญโลกกว้างที่หาได้ยากในปัจจุบันนะครับและหลายครั้งเนี่ยที่เรามองดูคลิปเนี้ยครับผมคลิปของฮารุนโซโร่เราจะได้ข้อคิดอะไรมากมายเลยในการใช้ชีวิตนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ติดตามน้องได้นะครับถึงแม้ว่าน้องจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่น้องได้ฝากอะไรดีๆไว้เยอะมากให้กับสังคมให้กับโลกใบนี้นะครับผมเอาละครับกลับมาเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันกันนะครับผมก็ข่าวแรกของเราเนี่ยก็อยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมเลยนะครับ ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศการปีชาการแข่งขันกีฬาสีภายในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับผมเมื่อวาน5สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตซึ่งตัวผมเองเนี่ยแล้วก็พี่ทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมได้ลงพื้นที่เองเลยรวมถึงท่านวิมลหนูแก้วนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตท่านดัชนีสัจจบุญทวีหรือผอ.ของผมเองผอ.แพนนะครับได้ลงพื้นที่ไปด้วยกันเลยนะครับผมเพื่อไปร่วมพิธีปิดในการแข่งขันกีฬาสีภายในนะครับผมก็คือชงโคเกม2026หรือชงโคเกม2569นั่นเองครับผมโดยท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวนะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีปิดในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่ได้บอกไปท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้เข้าร่วมพิธีนี้เช่นกันครับโดยมีคณะผู้บริหารทั้งครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็หนึ่งแน่นมากๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันชงโคเกมส์เนี่ยจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนะครับทั้งในด้านของสุขภาพร่างกายแล้วก็การฝึกฝนระเบียบวินัยนะครับความรับผิดชอบแล้วก็การทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรแก่คณะสีและนักกีฬานะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งให้โอวาทนะครับแก่นักเรียนทุกคนเลยให้นำประสบการณ์แล้วก็ความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัยนะครับไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับผมก็คือมีการแสดงของน้องเนเน่รอยัลร่วมกับวงโอโซนนะครับผมเป็นการแสดงปิดหลังเกิดจากหลังปิดพิธีหลังจากการแข่งขันกีฬาเสร็จแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโรงเรียนแทบจะแตกนะครับผมหน้าเวทีนี่แน่นไปด้วยนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็เห็นได้ว่ามีคณะครูอาจารย์แล้วก็พี่ๆที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยร่วมกิจกรรมนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปร่วมทำข่าวร่วมถ่ายคลิปวิดีโอมาลงในสื่อช่องทาง TikTok Facebook ของเรานี่แหละครับบอกเลยว่าขณะที่ผมเนี่ยยืนถ่ายคลิปวิดีโอไปแล้วก็พี่นักสื่อสามัญชนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาบรรจุราชการนะครับไปถ่ายรูปเนี่ยก็แอบยืนโยกไปด้วยเลยเพราะว่าความสามารถของน้องเนเน่รอยัลแล้วก็วงโอโซนนะครับมีมากแบบสูงปี๊ดเลยใช้คำนี้เลยว่าสูงปี๊ดบาร์สเกลแบบศักยภาพของน้องๆครับสูงมากๆตัวผมเองเนี่ยที่จริงๆแล้วไม่ค่อยได้ฟังเพลงร็อกเท่าไหร่นะครับได้ฟังน้องเนเน่รอยัลกับวงโอโซนเล่นดนตรีไปเนี่ยตัวผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่แฮปปี้มากนะครับนักเรียนที่มานั่งดูการแสดงหรือว่ามาร่วมชมการแสดงที่ยืนอยู่หน้าเวทีเนี่ยโอ้โหสนุกสนานกรี๊ดกราดกันนะครับส่งเสียงเชียร์นะครับผมกระโดดโลดเต้นนะครับมีการส่งเสียงเชียร์เน่ๆรอย้อนเน่ๆหล่อมากนะครับกรี๊ดกราดกันสนุกสนานมากๆนะครับผมตัวผมเองก็แอบผสมรวมเข้าไปหน่อยกรี๊ดกราดไปด้วยเลยนะครับผมใครที่ลองอยากจะรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวลองช่วงประมาณเที่ยงๆนะครับดูใน TikTok สวทภูเก็ตนะครับผมจะลงคลิปวิดีโอบรรยากาศกิจกรรมเอาไว้นะครับผมลองไปดูกันได้นะครับสนุกมากๆเลยคือนอกจากน้องเนเน่รอยัลจะไปแสดงแล้วเนี่ยน้องเนเน่ยังได้ให้โอกาสนะครับผมเรียกเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่โรงเรียนสตรีภูเก็ตน้องคนหนึ่งนะครับเป็นแรปเปอร์เก่งมากๆขึ้นไปร่วมแสดงผมนี่ยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหน้องเก่งมากนี่คือศิลปินหรือเปล่าอันนี้คือเนเน่ก็คือแบบเป็นศิลปินระดับที่เทพมากๆแล้วนะครับแล้วก็เริ่มโด่งดังในต่างประเทศที่แบบยอดเป็นร้อยล้านวิวใน TikTok นะครับได้ดึงน้องแรปเปอร์คนหนึ่งผู้หญิงขึ้นมาแล้วแบบเป็นแรปเป็นเพลงโอ้โหความสามารถสูงมากๆนะครับเก่งมากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมแล้วก็วงโอโซนแบนด์เองเนี่ยก็เก่งมากๆเลยมีมือกีตาร์มือกลองมือเบสนะครับผมคีย์บอร์ดนะครับกีตาร์เป็นน้องเน่ๆนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดสนุกสนานโยกกันหัวแทบจะ เวียงคอเคล็ดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของโรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเองนะครับที่มีเยาวชนที่พร้อมจะเติบโตนะครับผมเป็นศิลปินที่เก่งกาจในอนาคตต่อไปนะครับอย่างในนี้เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแล้วแหละที่ก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับนานาชาติระดับโลกนะครับผมและคนอื่นๆเองที่ในนี้ก็ได้ร่วมแสดงด้วยเนี่ยผมก็มองว่าน้องๆก็มีโอกาสเติบโตเป็นศิลปินที่ดีได้แน่นอนนะครับเอาละครับขยับมาที่1เรื่องแล้วกันนะครับผมมาที่เรื่องของข่าวเศรษฐกิจขอไปครับเศรษฐกิจทางการเงินในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะครับแถลงภาพรวมเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส2ปี2569นะครับก็พบว่าในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าหดตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยเนี่ยมาจากผลกระทบด้านความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของช่องแคบฮอร์มุสนะครับที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวแล้วก็จำนวนเที่ยวบินที่ลดลงรวมถึงต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นนะครับและราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้กระทบต่อการบริโภคนะครับขณะที่จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยแม้ภาคท่องเที่ยวแล้วก็การค้าปลีกจะชะลอตัวนะครับแต่ภาคก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีนะครับผมจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติแล้วก็ไฮเอ็นนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะครับได้มาแถลงที่ขอนยาดภูเก็ตนะครับผมมาแถลงข่าวแล้วก็มาให้ความรู้มาตอบคำถามนะครับผมให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับซึ่งตัวผมเองแล้วก็พี่นภพันธ์ไพรพันธ์หรือพี่เอนะครับผมก็ร่วมทำข่าวรวมถึงท่านผอ.ของผมด้วยนะครับผอ.แพนดัชนีสัจจบุตรวีเนี่ยก็ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับผมร่วมเก็บข้อมูลรวมถึงท่านวิมลหนูแก้วท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับได้ร่วมทำข่าวแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารมาฝากซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่อยากจะเตือนท่านผู้ชมกันนะครับคือเรื่องของBuy Now Pay Later หรือก็คือไอ้สินเชื่อต่างๆออนไลน์เนี่ยตอนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหามากๆเพราะว่าคนไทยใช้จ่ายเกินตัวแล้วไม่มีเขาเรียกว่าบริหารจัดการเงินในการใช้คืนไม่ทันแล้วก็เสียเครดิตบูโรเสียสภาพคล่องทางการเงินทำให้เสียโอกาสในอนาคตในการทำธุรกรรมต่างๆไปนะครับซึ่งตรงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามดำเนินการให้ความรู้แล้วก็เตือนประชาชนอยู่ว่าให้ใช้เท่าที่จ่ายไหวนะครับอย่าเขาเรียกว่าพอมันใช้ง่ายอ่ะพอออนไลน์อ่ะครับของง่ายใช้ง่ายมันก็จะใช้เกินตัวโดยที่เราไม่ทันได้ยังคิดหรือยังมือนะครับผมก็ให้ระมัดระวังซึ่งจริงๆตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งกระแสที่เกี่ยวกับแบบสินเชื่อต่างๆก็คือคลิกส์หรือคลิก X มีหลายชื่อที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะรู้จักในออนไลน์นะครับที่เป็นกระแสอยู่ที่ว่ามีคนมาโพสต์ในกลุ่มนึงนะครับว่าเนี่ยได้วงเงินมา 20,000 บาทเอาออกมาได้แล้ว 19,000เดี๋ยวจะบิดจะไม่คืนนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าคลิก X หรือคลิกเป็น Virtual Bank หรือธนาคารไร้สาขานะครับเป็นธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครไม่จ่ายเงินหรือบิดหรือไม่คืนเครดิตบูโรโดนฟ้องแน่นอน 100% นะครับเพราะต้องบอกว่าผู้ที่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าบิ๊กของประเทศไทยของเรานั่นเองก็คือAIS แบงก์กรุงไทย OR และก็อีกหลายๆเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะในการที่จะกู้เงินมาแล้วไม่ยอมคืนอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับบางคนทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะให้คืนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่งั้นเราจะเสียเครดิตบูโรแล้วก็เสียโอกาสทางการเงินในอนาคตไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เขาเรียกว่าเตือนแล้วก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์นำฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันนะครับเอาละครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับผมของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเรียนพี่น้องประชาชนที่สนใจทุกท่านเลยนะครับผมกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2โครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2บริเวณใจฝั่งทะเลหาดราไวย์หมู่ที่6ตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับ ภายในงานนะครับจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครับรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่นะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมนะครับผมในวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับหรือวันจันทร์หน้านั่นเองเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับที่ศาลาการประเรียนวัดสว่างอารมณ์หรือวัดราวัยหรือเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ครับเสียงของทุกท่านนะครับคือส่วนสำคัญในการพัฒนาชายฝั่งหาดราวัยให้ยั่งยืนนะครับและพบกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่คุณยอดธงสุขนิดโทรศัพท์นะครับ0855655682นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกไปกรมบรรณาธิการและผังเมืองก็ได้ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนะครับสามารถเสนอแนะข้อมูลต่างๆเสนอความคิดเห็นได้นะครับผมในการประชุมในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับผม10สิงหาคม2569เป็นวันจันทร์นะครับเวลา 9:00 นถึง 12:00 นครับที่ศาลาการประเรียนวัดสว่างอารมณ์หรือวัดราวัยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราขยับไปที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการเคลื่อนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ครับจังหวัดพังงานะครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับที่โรงเรียนวัดดิตตธารามอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระน้ำขอไปครับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ครับซึ่งจังหวัดพังงาเนี่ยร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องเลยเป็นปีที่28แล้วนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานนะครับแก่นักเรียนและเยาวชนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดดิตถารามนะครับเพื่อมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเรียนการสอนเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปันในพื้นที่จังหวัดพังงา นะครับผมแบบยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับให้กับบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนนักศึกษานั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวที่อิ่วใจอุ่นใจนะครับผมสำหรับจังหวัดพังงานะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่ของเรากันบ้างครับกับการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปปช.และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงครับหรือนย.ปส.รุ่นที่17ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคที่จังหวัดกระบี่ครับต้องบอกว่านี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวที่กระบี่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลแล้วก็การป้องกันการทุจริตนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ราชการจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้ร่วมบรรยายพิเศษด้วยนะครับผมในหัวข้อการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ด้วยหลักธรรมาภิบาลและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับโดยได้มีการนำเสนอโมเดลการทำงานแบบหัวรถจักรรถไฟสี่ขบวนนะครับผมซึ่งจะเป็นวิธีการที่การเรียนการสอนที่นำเสนอเรื่องของการเกี่ยวกับโมเดลการทำงานนะครับผมที่ครอบคลุมทางมิติเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวความมั่นคงนะครับรวมถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นการมุ่งสู่การยกระดับจังหวัดกระบี่เนี่ยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนในระดับนานาชาตินะครับควบคู่ไปกับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับผมนี่แหละครับ ท่านผู้ว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยนะได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานนะครับแบบหัวรถจักรรถไฟ4ขบวนก็คือ4มิตินะครับเศรษฐกิจสังคมอันนี้คือ1เรื่องการท่องเที่ยว1เรื่องความมั่นคงอีก1เรื่องและสุดท้ายคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง4เรื่องนี้นะครับครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับในการที่จะบริหารจัดการเพิ่มศักยภาพนะครับผมให้กับเหมือนท่องเที่ยวอย่างจังหวัดกระบี่ได้นะครับผมนี่แหละครับจังหวัดกระบี่เดินหน้าได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับผมจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตรวมถึงพังงาแล้วก็จังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่เริ่มบูมแล้วก็บูมมานานแล้วด้วยนะครับผมในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ร่วมกับมือจับมือกันพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับผมเอาละครับสุดท้ายครับผมมาอยู่กันที่จังหวัดระนองนะครับต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยช่วงนี้ก็ฝนตกจริงๆแล้วระนองเนี่ยคือฝน8แดง4คือตกอยู่อย่างนั้นตกทุกวันทุกวี่นะครับแต่ช่วงนี้ครับมีเขาเรียกว่าคำเตือนสู่ประชาชนในจังหวัดระนองแล้วก็ผู้ที่อาศัยในจังหวัดระนองนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับได้เน้นย้ำคำเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกอำเภอเลยนะครับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับผมหรือก็คือโอเควันนี้วันพฤหัสเนาะวันที่7วันศุกร์วันที่8วันเสาร์วันที่9ก็คือวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังกันเลยนะครับมวลอากาศแปรปรวนนี้นะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดระนองมีปริมาณฝนสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมืออพยพสิ่งของขึ้นที่สูงและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันครับรวมถึงน้ำป่าไหลหลากด้วยและที่สำคัญเลยคือดินโคลนสไลด์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับสำหรับด้านการท่องเที่ยวและการเดินเรือทางทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับต้องบอกว่ามีกำลังแรงจัดคลื่นลมปกคลุมมีระดับความสูงประมาณ 2-3 เมตรครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรเลยซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับต่อการเดินเรือทุกประเภทนะครับจึงขอเน้นย้ำนะครับให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวเรือประมงแล้วก็ชาวเรือเองนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือขั้นสูงสุดนะครับงดการนำเรือออกจากฝั่งนะครับผมแล้วก็นำเรือเข้าสู่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอันนี้คือห้ามเลยนะครับขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเตือนไว้เลยนะครับผมคลื่นสูง3เมตรนี่ก็คิดเอาละกันครับท่านอยากจะไปสู้อยากจะไปเผชิญกับคลื่นที่มีความสูงกว่า3เมตรหรือไม่คืออันนี้เป็นคร่าวๆนะว่าจะสูงประมาณ3เมตรหรืออาจจะสูงกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันมากๆนะครับโดยเฉพาะเรือท่องเที่ยวแล้วก็เรือประมงนะครับถ้าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรานำนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆการรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างสูง image branding ภาพลักษณ์ต่างๆรวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับจนถึงอาจจะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมูลค่าในการทั้งด้านจิตใจทั้งกายภาพเนี่ยสูญเสียไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังกันมากๆเลยนะครับเอาละครับประมาณนี้ครับวันนี้ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมครับคาดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะได้สาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆไปพอสมควรนะครับในวันนี้นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้ในรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวดามันในวันอื่นๆก็สามารถติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณทางโซลภูเก็ต FM 96.75 MHz หรือว่าทางเครือข่ายสถานีของเรานะครับ4จังหวัด5สถานีที่ได้กล่าวไปนะครับวันนี้นะครับตัวผมน้องดิววัสุวัสุรัตน์วีระใสแล้วก็พี่ทีมงานสทภูเก็ตพี่หนึ่งสราวุธนะครับที่คอยควบคุมรายการให้ผมในวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
8: เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
8: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
9: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืนส สำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขงของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดรีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันภูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านานขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
11: สวัสดีครับ
12: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
13: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
14: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงนะ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสั

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมนะคะรายการของเราค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะ

0: รับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่ค่ะสวท.ภูเก็ตค่ะและสวท.ระนองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุด
2: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องปลายนะคะก็มีเรื่องราวของกระทรวงดีอีค่ะมาฝากกันค่ะกระทรวงดีอีค่ะเร่งปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายท่องเที่ยวกวาดล้างทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนคืนความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่3ทับ2569ค่ะและการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ค่ะเพื่อพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีมาทุกสีค่ะจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะและสมาคมธนาคารไทยค่ะเพื่อเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งหากพบบุคคลใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะคะระบบค่ะก็จะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีค่ะในทุกธนาคารค่ะซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกลางใน3ระบบค่ะได้แก่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารผ่าน Central Fraud Registry ค่ะ CFR สำหรับแลกเปลี่ยนเส้นทางการเงินค่ะและรายชื่อบุคคลเสี่ยงฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกตินะคะร่วมกับฐานข้อมูลของปปง.ค่ะและฐานข้อมูลจาก AOC 1441ค่ะซึ่งที่รวบรวมรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีเพื่อยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าค่ะหากประชาชนนะคะที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2ค่ะเพื่อปลดล็อกบัญชีสำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายนะคะจะให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ค่ะได้ทันทีเลยนะคะโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคม2569นี้ค่ะและทปท.นะคะยังได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนค่ะชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและ e-money ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีค่ะไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันค่ะตามช่วงอายุค่ะภายในเดือนตุลาคม2569ค่ะและนอกจากนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยกรมการท่องเที่ยวได้ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้เป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดค่ะตามนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครอบคลุมทั้งมิติความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและการกวาดล้างภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์การเอารัดเอาเปรียบทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนค่ะเพื่อเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและร่วมกับกระทรวงดีอีค่ะดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะเพื่อเป็นการยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะโดยเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะแล้วตอนนี้นะคะรัฐบาลของเรานะคะก็เดินหน้าปราบสแกมเมอร์อย่างเต็มกำลังค่ะเตรียมอายัดบัญชีม้าแบบเรียลไทม์พร้อมกันทุกธนาคารเลยนะคะรวมทั้งกวาดล้างทัวร์เถื่อนค่ะเพื่อคืนความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวค่ะมาดูค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันที่ประเด็นข่าวสารต่อมาค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะเผยความคืบหน้าตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมค่ะล่าสุดมี 16,350 คำร้องค่ะยกกรณีจังหวัดนครปฐมและโรงพยาบาลบางปะอินค่ะพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารเร่งทวนสอบข้อมูลและชี้แจงผู้ร้องค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะจากการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมว่าภายหลังมีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้มีการเร่งตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพที่ได้รับแจ้งว่าในระบบหมอพร้อมแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะและให้รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะในวันที่4สิงหาคม2569ค่ะได้รับคำร้องเรื่องประวัติการรักษาจาก12เขตสุขภาพค่ะรวม 16,350 คำร้องค่ะผู้ร้องประมาณ 7,000 คนโดยเป็นการร้องเรียนผ่านหมอพร้อม 16,346 คำร้องค่ะและผ่านหน่วยบริการ4คำร้องคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลและหน่วยงานค่ะได้ตรวจสอบข้อมูลลงบันทึกคำชี้แจงและรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ 4,890 คำร้องค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ 29.9 ค่ะสำหรับในประเด็นที่รายงานนะคะตัวอย่างข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งมีผู้ร้องเรียนรวม736คำร้องค่ะเป็นกรณีโรงพยาบาล158คำร้องและรพสต578คำร้องค่ะมีการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลแล้ว665คำร้องค่ะหรือร้อยละ 90.35 ค่ะพบสาเหตุเกิดจากการให้บริการคัดกรองโรคเชิงรุกนอกสถานที่แล้วบันทึกข้อมูลภายหลังคัดกรองสุขภาพในพื้นที่โดยอสม.แล้วส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บันทึกภายหลังค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้สื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนที่ครบถ้วนค่ะหน่วยงานให้บริการจริงแต่บันทึกรหัสการให้บริการผิดพลาดค่ะทั้งนี้ค่ะยังไม่พบการบันทึกข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดซึ่งจะได้มีการทวนสอบและปรับปรุงข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องทราบค่ะส่วนโรงพยาบาลบางปะอินนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับข้อร้องเรียน3คำร้องค่ะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งจากระบบหมอพร้อมประวัติสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนการรักษาของโรงพยาบาลบุคลากรผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ร้องเรียนค่ะพบกรณีที่1เป็นการให้บริการตรวจโควิด-19 ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงด้วยวิธี RT-PCR ค่ะและมีการรายงานผลตรวจไม่พบเชื้อโดยโรงพยาบาลบางปะอินเมื่อปี2564ค่ะและในกรณีที่2ค่ะเป็นการบันทึกของโรงพยาบาลว่ารับบริการออกใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 และกรณีที่3ตรวจสอบพบมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะที่โรงพยาบาลบางปะอินจริงเมื่อหลายปีมาแล้วและลงข้อมูลถูกต้องทางโรงพยาบาลค่ะได้แจ้งให้กับผู้ร้องทั้ง3รายทราบแล้วทั้งนี้ค่ะได้กำชับทุกพื้นที่สื่อสารถึงประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองค่ะหากพบข้อมูลผิดพลาดสามารถรายงานผ่านระบบหมอพร้อมค่ะเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพในแอปหมอพร้อมแล้วนะคะแล้วพบจุดผิดพลาดค่ะก็สามารถกดแจ้งเรื่องผ่านระบบเพื่อขอแก้ไขได้ทันทีค่ะและช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะนางสาวสุภมาศค่ะอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะเปิดเผยว่าภาพยนตร์บินล่าฝันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนค่ะครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ค่ะณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้โดยการเข้าร่วมครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยนางสาวสุภมาศค่ะได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นค่ะที่ผ่านมากองทุนให้ทุนสนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ยังต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้ค่ะก็คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยค่ะไปไกลได้จริงนางสาวสุภมาศกล่าวค่ะสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนค่ะครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้ร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนค่ะและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ไบจิงยูธพาเลซซีนีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายค่ะและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝันมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้โดยตนพร้อมคณะผู้บริหารกองทุนและนายตรีเทพไทยคุรุพันธ์ผู้บริหาร CU United Extension ซึ่งดูแลงานนิเทศนวัตกรรมของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประสานงานโครงการจะเดินทางไปร่วมงานการได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนแต่ละประเทศถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยค่ะนอกจากนี้คณะยังเตรียมคอนเทนต์อื่นของกองทุนไปเจรจาเปิดตลาดในงานนี้ด้วยค่ะดิฉันจึงอยากให้คนไทยเห็นว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ยังขายต่างประเทศได้ไปไกลได้และสร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ไทยประชาชนสามารถติดตามผลงานที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นางสาวสุภมาศกล่าวค่ะนี่นะคะก็คือเป็นความภาคภูมิใจแทนคนไทยที่ทำหนังจริงๆค่ะสำหรับเรื่องบินล่าฝันค่ะที่ได้ go inter ไปฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์เด็กที่ปักกิ่งประเทศจีนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวน่ายินดีของภาพยนตร์ไทยค่ะเราไปติดตามข่าวในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์กันนะคะนายกค่ะสั่งสอบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลคณะคมนาคมค่ะพบ3 IP ต้องสงสัยเชื่อมโยง3หน่วยงานค่ะวันที่5สิงหาคม2569ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีค่ะ
รัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดค่ะแต่ได้กำชับไปแล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆค่ะแล้วในระเบียบและ TOR ได้กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าหากจะให้เอกชนหรือหน่วยงานใดเข้ามาจัดทำระบบจะต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่รัดกุมนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีค่ะยังกล่าวว่ายังไม่ขอวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวแต่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เพราะการปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหลถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายค่ะและนายกรัฐมนตรีค่ะยังระบุอีกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมย้ำว่าข้อมูลลักษณะนี้ไม่ควรรั่วไหลเพราะทุกครั้งที่มีการขอจัดทำระบบต่างๆจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีค่ะโดยพิจารณาบนพื้นฐานของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะและในขณะที่นายศิรพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกว่ากระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจไซเบอร์ค่ะให้ดำเนินการตรวจสอบต่อโดย IP ที่ตรวจพบเชื่อมโยง3หน่วยงานค่ะได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหนาถค่ะโดยกระทรวงได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ของทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วค่ะ

0: และนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกค่ะได้รีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่เขาใช้ระบบเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงหรือบัญชีถูกแฮกค่ะและนำไปใช้โดยผู้อื่นทั้งนี้ค่ะได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วค่ะขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ธุรกรรมได้การเปิดให้หน่วยงานต่างๆเชื่อมต่อฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการของกระทรวงคมนาคมค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีค่ะสำหรับพี่น้องชาวพังงาค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาเตรียมจัดงานใหญ่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขนสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้ชาวบ้านค่ะได้เลือกซื้อของกินของใช้ในราคาสบายกระเป๋าค่ะนางสาวกัญญารักษ์เพชรอาวุธค่ะพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากำหนดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพังงาปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาประหยัดค่ะในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งภายในงานค่ะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาพิเศษอาทิข้าวสารหอมมะลิค่ะขนาด5กิโลกรัมราคา145บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาแผงละ95บาทน้ำตาลทรายราคา20บาทต่อกิโลกรัมน้ำมันปาล์มราคา35บาทต่อขวดรวมถึงผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนอีกหลากหลายรายการเลยล่ะค่ะค่ะพาณิชย์จังหวัดพังงาค่ะยังกล่าวต่อว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพโดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมค่ะพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ด้วยค่ะและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตในชุมชนให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะร่วมเลือกซื้อสินค้าภายในงานตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวค่ะเพื่อร่วมกันลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะและนี่นะคะก็เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในชุมชนค่ะในช่วงนี้นะคะมาปิดท้ายข่าวกันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาฝากกันค่ะสินเชื่อบำเหน็จตกทอดเกษียณอุ่นใจมีเงินสำรองใช้ยามจำเป็นค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อบำเหน็จตกทอดค่ะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมสำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญค่ะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลหรือเป็นทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุราชการค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธินำหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดออกโดยกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดค่ะมาใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินโดยมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สำคัญค่ะดังนี้วงเงินกู้สูงสุด 100% ค่ะของมูลค่าตามหนังสือรับรองสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่1 3.29% ต่อปีปีที่2เป็นต้นไป 4.15% ต่อปีโดยระยะเวลาการผ่อนชำระค่ะนานสูงสุด40ปีหรือ480งวดค่ะโดยงวดผ่อนชำระสอดคล้องกับเงินสุทธิรายได้ของผู้กู้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกัวป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
6: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
5: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
7: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3ประตูต่อ3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนแดมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดกั้นช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้น ่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวงดีให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสกมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปรับปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทางนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้ไดและขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
5: ผมมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสกมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารพร้อมเร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM

0: ได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75-95สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
2: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได
1: ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไทยกับชิลีคาดการเปิดตลาดส่งออกลำไยและมังคุดไทยได้ภายในปีหน้าพร้อมเตรียมขยายตลาดส่งออกกุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสุนัขเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย
3: นางสาววรวินันท์ฉ่ำเฉลิมรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS Committee ครั้งที่6ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยชิลีณกระทรวงการต่างประเทศชิลีโดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรภายในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chews เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

0: ในผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนา ได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาปริสถานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอรูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอรูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งประกอบกับการใช้เครือข่ายของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นด่านหน้าคอยแจ้งเตือนและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดปภ.เขต15เชียงรายนำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง
7: นายพรดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเช้าวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
8: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียม ูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
5: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
10: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 78.18 ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
11: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
12: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 12:32 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการณ์ที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซันเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลีและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
1: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปีทั้งนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว
5: ้สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจิระบนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจิระบนในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามแม้เอลนินโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม3-3เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น5-5ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้และต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตนักหัวชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D การทัศสุรฤทธิ์โยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัดมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโร่แก้วตาทิพย์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้วสำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรกล่าวว่าในการฝึกซ้อมมีการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
15: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่ไปเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
14: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง131 นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
16: กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเจอกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไประดับโลกก็ได้นะครับ
14: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไถยผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาภิเษก2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญวัฒน์ธนาโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเขตดุสิตรุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาโตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศษเขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
18: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่ หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกา10นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา5นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา44นาที
1: สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdss.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องAI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลง เมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเราเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์มนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัส
1: สว
0: ด
1: ัส
0: ี
1: ดี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่6สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะมีทั้งพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะคะพี่แดนอัคเดชคัมภีระแล้วก็น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับเรื่องราวของการเกษตรนะคะสำหรับใครที่รักการเกษตรอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีการปลูกต้นไม้ที่เรียกว่าเป็นมือใหม่สำหรับสายปลูกต้นไม้ดูแลสุขภาพหรือว่าจะปลูกเพื่อกินเป็นอาหารเป็นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรเตรียมคำถามไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะคะหลังจาก13:30 น.เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะให้โทรเข้ามาที่เบอร์022769718นะคะสอบถามกับอาจารย์ทองธรรมดาได้ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะ
1: ค่ะ
0: รับฟังเรื่องราวดีๆที่อาจารย์ทองนำมาฝากท่านผู้ฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้พาไปใกล้ๆกรุงเทพค่ะจังหวัดนครสวรรค
1: ์
0: ค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาตินั่นก็คือเขาหน่อนะคะภูเขาหินปูนอันโดดเด่นที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางผืนนาเขียวขจีในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยค่ะสร้างภาพที่สวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วประเทศเลยนะคะเขาหน่อและเขาแก้วเป็นภูเขาหินปูนคู่แฝดที่มีอายุหลายล้านปีนะคะอยู่ภายในวนอุทยานเขาหน่อเขาแก้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติถ้ำหินปูนแล้วก็ระบบนิเวศที่ยังคงความสมบูรณ์ค่ะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครนะคะไฮไลท์สำคัญของเขาหน่อเนี่ยก็คือการเดินพิชิตยอดเขาผ่านบันไดหลายร้อยขั้นนะคะเมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบ360องศาเลยค่ะทั้งทุ่งนาหมู่บ้านแล้วก็ภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดตัวสุดสายตานะคะในช่วงเช้าก็จะมีสายหมอกลอยปกคลุมและช่วงเย็นค่ะก็จะได้ชมแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้านะคะอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาหน่อก็คือปรากฏการณ์ฝูงค้างคาวนับล้านตัวที่บินออกจากถ้ำบนเขาแก้วในช่วงพลบค่ำนะเป็นสายยาวคดเคี้ยวบนท้องฟ้าอย่างพร้อมเพรียงค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากของประเทศไทยนะคะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนี้ค่ะนอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้วนะคะเขาหน่อยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาด้วยภายในบริเวณถ้ำนะคะก็จะมีถ้ำพระนอนรอยพระพุทธบาทจำลองและโบราณสถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาของผู้คนในอดีตค่ะอีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะคะเสด็จประพาสทำให้สถานที่แห่งนี้ค่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่านะคะก็ไปกันได้เขาหน่อจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: ค่ะพอเห็นรูปภาพจากข้างหลังนะคะใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศเขาหน่อหน้าตาเป็นแบบไหนเข้ามาได้ในเพจของออนไลน์นะคะติดตามออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นภาพสวยๆแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบว่าเรียกเป็นจุดชมวิวก็ได้นะถ้าอยู่บนยอดนะอยู่บนยอดดอยแบบนั้น
0: สามารถขึ้นไปได้นะคะ
1: ขึ้นได้เนาะ
0: ขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ว่าต้องเดินเท้าไหม
0: เดินเท้า
1: อ๋อต้องเด
0: ินเท้าขึ้นไป
1: นะคะก็จะเห็นวิวแบบโอ้365องศา
0: ใช่ค่ะ
1: 360
0: บันได
1: เขามีแต่แค่360
0: พอค่ะ
1: ดิฉัน
0: เกินไปอีกนะ
1: เกินเนี่ยไม่มีใครเกินดิฉันเนี่ยต้องดิฉันเองนะคะ360องศาใครที่อยู่โซนนั้นนะคะก็อาจจะเคยเห็นภาพสวยๆแบบนี้แต่ว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเขาหน่อนะคะอยู่ที่จังหวัดนคร
0: สวรรค์
1: เนี่ย เป็นความสวยงามแบบไหนก็เข้ามาดูได้นะคะติดตามได้พี่ติ๋มคลองเตยเขาเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าชอบมากเลยนะคะขอสวัสดีน้องอ้อน้องกบด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่สมัยบอกว่าทางออนไลน์ขอบคุณค่ะพี่อเนกพริกไทยนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณตรินนกฤตนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาสวัสดีหัวหน้าด้วยนะคะคุณสวรรณยาค่ะสวรรณยาสมนพงษ์นะคะเดี๋ยวเอ่ยชื่อผิด
0: สมนประเมินด้วยคุณสกุลคุณพูดนามสกุลหัวหน้าผิดนะ
1: สมนบุญ
0: ค่ะ
1: ดิฉันพูดสมนบุญ
0: สมนพงษ์ค่ะ
1: อ๋อเหรอสมนบุญนะสมนบุญ
0: จัดรายการช่วงบ่ายๆแบบนี้มันก็จะเดิน
1: กินข้าวเหนียวมาเนื่องจากว่าวันนี้กินมื้อเที่ยงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมมีกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์วันนี้คอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตของถนนดนตรีไลฟ์วันนี้ก็เรียกได้ว่าอำลาถนนดนตรีไลฟ์สำหรับปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกับมาลีหัวหน้าใครที่ชื่นชอบนะคะเป็นแฟนคลับของมาลีหัวหน้าที่จองที่นั่งไว้แล้วตามระบบเนี่ยก็เข้ามาได้น
0: ะ
1: มายืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนที่หน้างานได้นะคะเดี๋ยวช่วงสักประมาณบ่ายสามกว่าเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นแล้วนะมีคนเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็นั่งพักรับประทานอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายเลยมีอะไรล่ะรถช่อง
0: มีเฉาก๊วยนมสด
1: นะของร้านคุณฝนฝนฝน
0: มีไก่ย่างตะไคร้เนื้อย่างมีผัดหอยทอด
1: มีหอยทอดผัดไทยมีห่อหมกมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะสองฝั่งเลยคุณผู้ฟังสามารถมานั่งรับประทานได้แล้วก็มีจุดที่เราให้นั่งรับประทานด้วยจะเข้าไปในโซนห้องแอร์ก็ได้เนาะมีห้องอาหารที่เป็นห้องแอร์นะคะก็รับประทานเสร็จแล้วทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะฝากไว้ด้วยอะไรที่เรารับประทานแล้วก็โต๊ะเปียกอะไรก็เอาที่ชุดเช็ดหน่อยก็ได้นะคะส่วนใครที่จะไปนั่งในบรรยากาศแบบว่าโอเพนแอร
0: ์
1: อยู่ที่แคนทีนของเรา
0: ก็ได้เช่นกันนะคะ
1: โรงอาหาร
0: ไม่ชอบความเย็นไม่ถูกกับ
1: สบายๆนะโรงอาหารเรานั่งแล้วก็ได้ชมวิวชมต้นไม้ไปด้วย
0: ได้เจอหลายๆท่านนะคะเดินผ่านไปมา
1: ใช่แล้วก็ลงทะเบียนนะคะเย็นนี้เราจะพบกับมาลีหัวหน้านะคะแล้วก็ไปร่วมร้องเพลงนะคะกับบทเพลงแนวถนนดนตรีก็คือเพื่อชีวิตนะคะกับพี่โยพินโยรุ่งสมัย
0: แต่ก็ต้อง

0: คะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะประเด็นเรื่องครม.ค่ะคือจริงๆแล้วในทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องครม.มาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าครม.เคาะเรื่องอะไรมีประโยชน์กับประชาชนคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับครม.นี่แหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะท่านได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้ชาวพีมูฟนะคะภายใน1เดือนจากที่มีการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะก็คือ PMOVE นะคะเพื่อที่จะเรียกร้องการแก้ไขปัญหาโฉนดชุมชนซึ่งมีความไม่ชัดเจนด้านสิทธิของประชาชนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกินในบางพื้นที่ข้อสั่งการต่อมาคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.นั้นเร่งพิจารณารับรองสิทธิแล้วก็สถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนค่ะพร้อมกับรายงานผลต่อครม.ด้วยโดยกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบแล้วก็กรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วยค่ะต่อมาท่านก็ได้สั่งการให้ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดมาตรการชั่วคราวขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์แล้วก็รับรองสิทธิ์ด้วยค่ะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขับไล่แล้วก็รื้อถอนรวมไปถึงดำเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านค่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการต่อยอดผลการเยือนอินโดนีเซียซึ่งจะต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือแล้วก็ข้อตกลงนะคะในการเยือนให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานหรือแม้แต่ความมั่นคงรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีค่ะวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คือปี2570ถึง2576นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภาคตะวันออกรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในพื้นที่ EEC ค่ะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่เลยนะคะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีค่ะทั้งยังเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนา EEC ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีก็กำชับให้ดำเนินโครงการตามกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนะคะโดยต้องได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติก่อนก่อสร้างใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้วยนะคะ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยกรมชลประทานเนี่ยดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะซึ่งกรอบวงเงินอยู่ที่ 14,700 ล้านบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินการนั้นจะอยู่ที่10ปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าค่ะปี2570ไปจนถึงปี2579พร้อมกับอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อที่จะเปิดทางให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะสำหรับการจัดโครงการนี้นะคะจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็ขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ขึ้นมาซึ่งระยะทางอยู่ที่ 38.92 กิโลเมตรค่ะเริ่มตั้งแต่เหนือเขื่อนเพชรบุรีนะคะอำเภอท่ายางไปจนสิ้นสุดจุดระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชร

0: บุรีค่ะแล้วก็จะสามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มแหล่งต้นทุนของน้ำแล้วก็ช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ค่ะ
1: ค่ะคุณพิสมัยนะคะบอกว่ารออาจารย์ทองจากสวนเพชรพิมายตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบอกสโลแกนด้วยนะคะ
0: เ
1: กษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะ
0: แฟนรายการแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์ทองเนี่ยจะทราบสโลแกนเราสองคนก็ทราบนะแต่บางทีพูดสลับไปสลับมา
1: ค่ะในเมื่อมีท่านผู้ฟังมารอแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ทองก็พร้อมอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะมีฝนลงมาบ้างไหม อาจารย์หัวเราะมาก่อนทำใจแล้วนะ
2: ปีนี้นี่อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งเนาะ
0: ค
2: ือเอลทีโยก็ค่อนข้างจะแม่นเนา
1: ะ
2: คือมันมีตกแต่มันจะเป็นตกอีสานตอนบนนะครับหรืออย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยภาคเหนือตอนบนเนี่ยแม่ฮ่องสอนนี่ตกเกือบทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือตอนล่างนี่แล้งนะครับอีสานตอนล่างก็ค่อนข้างแห้งนะตกน้อยมากนะครับตั้งแต่เข้าฤดูฝนที่ประกาศฤดูฝนจริงจังจนป่านนี้เนี่ยซึ่งจะมีฝนตก5ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยป่านนี้เนี่ยจะโดยเฉพาะอำเภอพิมายเนี่ยหลายที่ท่วมแล้วนะนะครับแต่ปีนี้นี่ยังไม่เห็นวี่แววนะครับก
0: ็
2: จะต้องทำใจเนาะแล้วก็วางแผนกันต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของพิพิธภัณฑ์สักนิดนึงนะครับ
0: เชิญค่ะ
2: ครับพอดีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จัดงานในโอกาสพิเศษนะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่ามันนานจะมีจัดแบบนี้นะฮะก
0: ็
2: คือวันที่15กับ16นี้วันเสาร์กับอาทิตย์หน้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเรามีจัดงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะครับก็คือเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่เนา
0: ะ
2: นะครับพิพิธภัณฑ์ก็เลยจัดงานวันที่15 16นี้ด้วยนะครับก็จะมีนิทรรศการจากอัตลักษณ์วิถีไทยสู่มรดกชุดไทยพระราชนิยมนะครับงานนี้ก็คือเขาเชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับน้องกบน้องอ้อจะแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานก็ได้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนิทรรศการพิเศษพระมารดาแห่งศิลปาชีพไทยเทิดไทยพระบรมราชชนนีนะครับในงานก็จะมีช็อปสินค้าหัตถศิลป์นะครับสินค้าที่เกิดจากโครงการพระราชดำริศิลปาชีพนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของกินของอร่อยนะครับมีร้านค้าที่ต่างไปจากงานทุกเดือนนะครับร้อยกว่าร้านค้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นร้านค้าที่ต่างจากร้านค้าเดิมๆที่เราเคยพบกันทุกเดือนนะครับก็ตื่นตาตื่นใจน่าไปเที่ยวนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีดนตรีในสวนนะครับเปิดเข้าชมฟรีด้วยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับก็เปิดเข้าชมฟรีเหมือนกันปกติแล้วต้องเสียเงินนะ
0: อัน
2: นี้วันที่15-16มีก็คือชมฟรีแล้วยังมีเวิร์กช็อปสร้างอาชีพอีกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนเนาะเสาร์อาทิตย์วันที่15-16ก็แวะมาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยส่วนงานเดือนหน้านะครับเดือนกันยาก็ยังมีปกตินะวันที่5-6 นะครับชื่อว่างานสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแต่เอางานใกล้ๆก่อนวันที่15ที่ผมมีเนาะก
1: ็
2: เชิญชวนมิตรรักมักเพลงทั้งหลายนะครับใครว่างก็มาเที่ยวงานกันนะครับครับผม
0: ค่ะของเดือนตุลาก็คลอดคอนเซปต์ออกมาแล้วนะคะสีสันลีลาภูมิปัญญาท่องทุ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: กันยาก
2: ันยา
0: อ๋อกันยาน ะคะแต่เดือนสิงหาค่ะแต่เดือนสิงหาจริงๆแล้วเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะจัดเป็นประจำทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้นะคะก็คือต้นเดือนจัดมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วก็มากลางเดือ
2: น
0: ค่ะในกลางเดือนนี้ก็ไปชมค่ะไปชมศิลปะ
2: ชื่อว่าวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะครับสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรกินไทยเทิดไทยพระพันตีหลวงนะครับเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพันตีนะครับว่าได้สร้างคุณูปการไว้เยอะแยะครับ
0: งานนี้อาจารย์มาจัดบูธเหมือนเดิมไหมคะ
2: อ๋อเปล่าคร
0: ับ อ๋อไม่มา
2: อันนี้ก็ไปร่วมงานอยู่นะแต่ไม่ได้ไปจัด
0: ของอาจารย์ก็จะเป็นงานเกษตรพอเพียงมากกว่าใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ก็มาเดือนกันยาเลย
0: ต้นเดือนค่ะ
2: ครับ
0: อาจารย์เดี๋ยวเราวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรดีคะ
2: พอดีมีแฟนรายการเนาะ
1: ค่ะ
2: คือเขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงฟังมาตั้งแต่สมัยพี่บันโลมานะครับก็นานแล้วน
1: ะครับ
2: แต่ปรากฏว่าคำถามที่ถามเนี่ยไม่น่าจะใช่ FC นะครับเราก็งงว่า FC อะไรจะถามปัญหาอย่างนี้น
1: ะ
2: ครับพอเราทีนี้ผมก็เลยกลับมาพิจารณาตัวเองว่ามันมีสองประเด็นแล้วหนึ่งคือเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจสองก็คือผู้พูดไปรู้เรื่องทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจนะฮะมันเป็นประเด็นไหนผมว่าไม่แน่ใจนะว่าระหว่างคนพูดกับคนฟังใครไม่รู้เรื่องมากกว่ากันที่เขาถามมาก็คือเขาบอกว่าเขาปลูกมะละกอไว้แล้วปรากฏว่ามันออกดอกปิดผลเล็กๆแล้วมันร่วงหมดเลยนะครับจริงๆเรื่องที่ผลร่วงดอกร่วงเนี่ยเราเคยพูดไปหลายครั้งมากแล้วนะครับ
1: จ
2: ริงเขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงด้วยตรงนี้ก็เลยยิ่งงงไปใหญ่นะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลง FC นี่ส่วนใหญ่ที่ฟังผมนี่ฟังรู้เรื่องไหมฟังเข้าใจไหมนะครับหรือผมพูดแล้วผมเข้าใจอยู่คนเดียว
0: อาจจะเข้าใจอาจารย์คืออย่างนี้อาจจะเข้าใจแต่ว่าบางคนไม่ได้จดไว้อ่ะบางทีอาจจะเป็นไปได้นะไม่ได้จดไว
1: ้
0: เหมือนเราอ่ะฟังเพลินอาจารย์ว่าอย่างไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามอะไรอาจารย์เนี่ยเตรียมปากกากระดาษไว้ก็ดีนะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันก็จะตายตัวอยู่แล้วว่าอาจารย์จะแนะนำประมาณไหนอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องมาถามคำถามซ้ำๆเผื่อว่าครั้งหน้าเรามีปัญหาเรื่องอื่นเราจะได้ถามเรื่องอื่นไปอีกนะคะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ค่
0: ะ
2: คร
0: ับ
2: ก็เลยว่าวันนี้จะขอย้ำอีกสักทีนะว่าสาเหตุที่ดอกร่วงหรือผลเล็กๆแล้วมันร่วงเนี่ยนะครับมันก็จะมีสาเหตุเกิดจากหนึ่งก็คือถ้าขาดน้ำนะครับก็คือเราไม่ได้ไปรดน้ำเลยปลูกธรรมชาติและบังเอิญธรรมชาติลงโทษอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นหน้าฝนปกติมันจะต้องมีฝนตกมาแต่ว่าฝนมันไม่ตกถ้าอย่างเงี้ยดอกร่วงก็คือขาดน้ำนะครับสองได้รับน้ำมากเกินไปก็อย่างที่ยกตัวอย่างแม่ฮ่องสอนฝนตกเกือบทุกวันอย
1: ่
2: างเงี้ยได้รับน้ำฝนมากเกินไปถ้าอย่างนี้ก็ดอกร่วงนะครับสาเหตุที่สามก็คือช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ก็จะทำให้ดอกร่วงอันที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตคำว่าอากาศวิกฤตก็คือวันยังมีสามฤดูนะครับกลางคืนหนาวกลางวันร้อนหมายฝนตกอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยพืชปรับตัวไม่ทันดอกก็จะร่วงนะครับอันสุดท้ายก็คือต้นมันโทรมต้นมันโทรมอาจจะเกิดจากโรครากเน่าโคนเน่า นะครับมีแมลงมากัดกินใบจนกระทั่งไม่เหลือใบที่จะสังเคราะห์แสงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการลำเลียงธาตุอาหารหรือการสังเคราะห์แสงก็จะน้อยลงก็เลยทำให้ดอกและผลร่วงนะครับทีนี้รายการท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงพวกมะนาวมะม่วงต้มโอไม่คิดว่าจะรวมมะละกอด้วยผมก็เลยบอกผมพูดถึงไม้ผลทุกชนิดนะครับมะละกอมันก็เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เขาบอกมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนตรงไหนนะครับไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเนาะความเข้าใจมันอาจจะต่างกันได้นะครับแต่อันนี้คือรวมต้นไม้ดอกไม้ทุกชนิดที่ออกดอกติดผลว่างั้นเถอะนะครับก็จะมีผลกระทบจาก5สาเหตุนี้นะครับอันการที่ดอกร่วงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันร่วงเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วเราไปแก้ที่เหตุนะครับอย่างขาดน้ำเราก็คงต้องให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างให้น้ำมากเกินไปหรือฝนตกใส่อันนี้เราก็ต้องพิจารณาเนาะว่าอาจจะฝนตกเยอะเนี่ยเราจะต้องทำร่องให้น้ำมันระบายไปเร็ว
0: ๆ
2: ครับไม่ให้น้ำขังแช่นะครับหรือการจะลดน้ำเนี่ยเราก็จะต้องดูดินเป็นเกณฑ์ว่าดินถ้ายังเปียกอยู่อย่าเพิ่งรดนะครับเพราะว่าการรดน้ำเยอะเนี่ยจะทำให้ธาตุในตัวเกณฑ์เคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะไปทำให้ไปแตกยอดแล้วก็สลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับประเด็นที่3ก็คือการเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอย่างที่บอกนะครับพอปุ๋ยไปใส่ปุ๊บรดน้ำธาตุในตัวเกณฑ์เคลื่อนที่เร็วก็เลยสลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับอันที่4อากาศวิกฤตนะครับกรณีอากาศวิกฤตเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันมีทั้งร้อนสลับหนาวหรือมีฝนตกเนี่ยพวกนี้เราจะต้องฉีดพวกฮอร์โมนอาหารเสริมนะครับบางคนก็จะชาวสวนนี่ก็จะนิยมพวกน้ำตาลทางด่วนนะครับซึ่งก็จะช่วยได้ระดับนึงนะครับหรือถ้าอย่างในนาข้าวเนี่ยก็จะฉีดพวกฟิงนะครับเพื่อเป็นการไปปรับสมดุลนะครับส่วนที่5เนี่ยกรณีต้นโซมเนี่ยไม่ว่าเกิดจากโรคหรือแมลงเราก็คงต้องรักษาที่เหตุก่อนฉะนั้นช่วงที่ต้นโซมเราไม่ควรจะไว้ผลเพราะถ้าเราไว้ผลเนี่ยต้นมันยิ่งจะโซมหนักไปอีกเพราะว่ามันต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกให้ทางผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าสาเหตุที่มันร่วงเนี่ยมันมีอยู่เท่านี
1: ้
2: ดังนั้นเนี่ยคุณต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับนั้นไม่ใช่ว่าโทรมาถามผมว่าแล้วมันร่วงแล้วจะใส่ปุ๋ยอะไรดีที่จะทำให้มันไม่ร่วงมันไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยนะครับหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยนะครับแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำกับมันหรือธรรมชาติที่ผันแปรนะครับฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่เหตุนะครับไม่ใช่เอาปุ๋ยสูตรไหนไปใส่แล้วมันจะไม่ร่วงนะครับมันช่วยไม่ได้นะครับถ้าเกิดจาก5สาเหตุเนี่ยช่วยไม่ได้แต่ถ้าแต่งกรณีถ้าอากาศวิกฤตเนี่ยอาจจะพอช่วยได้บ้างอย่างกรณีเอายาขั้วเหนียวไปฉีดนะครับยาขั้วเหนียวก็มี2อย่างก็คือ1ก็คือเราไปซื้อตามร้านขายปุ๋ยขายยานะครับอันนั้นเป็นสำเร็จรูปนะครับเราก็ไปซื้อมาฉีดอัตราใช้ก็ตามฉลากนะครับได้ก็ทำเองอย่างที่เราเคยแนะนำก็คือเอาน้ำตาลทราย2ช้อนหรือถ้าเป็นน้ำตาลกลูโคสได้จะยิ่งดี2ช้อนนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้เหล้าขาว50ซีซีผสมน้ำ20ลิตรไปฉีดช่วงแดดอ่อนนะครับ5ถึง7วันครั้งนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดการหลุดร่วงในกรณีที่อากาศแปรผันผันอากาศวิกฤตได
1: ้
2: นะครับส่วนถ้ามันเกิดจากสาเหตุอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างต้นโทรมเนี่ยเอายาขั้วเหนียวฉีดกี่ครั้งก็ร่วงครับเพราะว่าโดยปกติแล้วสารอาหารที่จะส่งไปเนี่ยนะครับที่จะส่งไปเลี้ยงดอกหรือเลี้ยงผลเนี่ยมันจะมีขั้วของดอกหรือขั้วของผลอยู
1: ่
2: ต้นมันวิกฤตเนี่ยนะครับรอยขั้วเนี่ยมันจะเกิดรอยแยกแล้วเชื้อราจะเข้าไปที่ขั้วมันนะครับเราเรียกว่าราเข้าขั้ว นะครับจะทำให้ดอกและผลร่วงนะครับครับนะครับอันนี้ยาข้นเหนียวช่วยไม่ได
1: ้
2: นะครับฉะนั้นต่อให้เอายาข้นเหนียวไปฉีดยังไงก็ร่วงเราก็ต้องแก้ที่เหตุอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยเรารวมหมดเนาะไม้ผลที่ออกดอกติดเป็นผลเนี่ยก็จะรวมอยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วให้เข้าใจแล้วก็ไปทำตามนะครับก็จะได้ลดการหลุดร่วงของดอกและผลได้ครับครับผม
0: ค่ะอันนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะคะที่เราอาจจะต้องมีพื้นความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเทคนิคในการที่จะดูแลเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกเนาะการดูแลรักษาแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะโรคอันนี้เป็นยังไงต้องฉีดตัวไหนใช้สูตรอะไรนะคะต้องแยกให้ถูกต้องด้วยค่ะ
1: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะต้องรู้ว่ารู้สาเหตุของการเกิดรู้สาเหตุว่าพืชนั้นของเราอะเกิดเป็นเพราะอะไรนะแล้วค่อยไปถามอาจารย์นะถึงวิธีการแก้ต่าง
0: ๆแล้วก็จดไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้11นาฬิกาขออภัยค่ะ13นาฬิกา32นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเปิดสายค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะวันนี้เราใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยน เหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz 105 MHz แล้วก็ยังมี AM ค่ะ AM 819ส่วน891 GHz นะคะขอแจ้งนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทางคลื่นนี้ AM 891 GHz นะคะซึ่ง2วันนี้วันที่6คือวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันเราจะมีการปรับปรุงระบบอาคารเครื่องส่งห้องส่งด้วยเครื่องส่งสัญญาณนะคะสำหรับ AM 891ก็สามารถที่จะแวะไปฟังที่คลื่นอื่นก่อนได้นะคะจะไปฟังที่819ก็ได้หรือว่าใครที่ฟังรายการประจำของ AM 891 kHz เนี่ยก็อาจจะไปฟังที่ทาง FM 92.5 เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรายการจะลิงก์กันอยู่นะคะหรือออนไลน์ก็ได้พิมพ์ Google นะคะรับฟังรายการได้ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองได้นะคะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้ว1สายนะคะจากจังหวัดสงขลาคุณดำค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับนะครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีปัญหาเรื่องปลูกมะเขือพวงไว้ไว้กินเนี่ยสองสามต้นปรากฏว่ามันที่ใต้ใบอ่ะมีขาวๆเกาะดูเยอะเลย
14: ไม่มันบินได้ไหมครับ
13: มัน
14: บินได้ไ
13: หมก็บอกครับเพี้ยแป้งไหมครับ
14: ครับก็คือถ้าเป็นเพี้ยแป้งมันจะไม่บินถ้าเป็นแมงวีขาวมันจะบินนั่นต้องสังเกตว่ามันบินหรือไม่บิน
13: ไม่บินครับขอเป็นมันนั่นมันขาวเลยเป็นอะไร
1: ต่างๆฝ้าเหรอคะ
13: ใต้ใบอ่ะใต้ใบเยอะแยะเลย
14: ครับ
0: เป็นอันนี้เปล่าเพี้ยขาวเปล่าเพี้ยแป้งเปล่า
14: ครับเพียแป้งครับเพียแป้ง
0: ส่วนใหญ่มะละกอจะเป็นเพียแป้ง
14: ครับครับ
13: แค่เคยปลูกครับพอที่พอดีปลูกไปกินน่ะ 2-3 ต้นเอง
0: จ้าอ่ะเดี๋ยวฟังอาจารย์แนะนำนะคะ
13: ครับ
0: ค่ะ
14: ก็คือถ้าปลูกไปกินเนาะแล้วบอกว่าโอ้โหเยอะแยะเลยครับมันก็คงไม่ใช่เยอะแยะทุกใบนะครับไอใบที่เยอะจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะตัดแต่งออกไปนะครับส่วนไอ้ใบที่ไม่เยอะเนี่ยเราก็ใช้พวกบอระเพ็ดยาสูบอย่างที่ผมเคยแนะนำไปในรายการเนาะเอาบอระเพ็ดมาทุบเข้านะครับแล้วก็เอาใบยาสูบผสมร่วมแล้วก็ต้มนะครับเสร็จแล้วก็กรองเอากากออกเอาน้ำเนี่ยผสมน้ำยาล้างจานนะครับอาจจะใส่เป็นป๊อกกี้ที่ฉีดรีดผ้าก็ได้นะครับแล้วก็ไปฉีดก็เน้นฉีดไปให้โดนตัวเนาะนะครับหรือบางคนบอกหาบอระเพ็ดยาสูบไม่ได้จริงๆน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้นะครับ
2: เราก็มาใส่ผสมน้ำแล้วเขย่าให้เป็นฟองแล้วก็ฉีดให้เปียกสักหน่อยนึงนะครับอย่างนี้ก็ตายครับนะครับหรือบางคนบอกว่าถ้าเป็นพวกสารเคมีล่ะนะครับสารเคมีก็จะมีหลายตัวเนาะอย่างพวกฟิโคนินนี่ก็พอได้นะครับหรือถ้าเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยอะไรพวกนี้ก็จะใช้ประเภทถ้าเป็นสารชีวพันธุ์นะครับก็บิวเวอรีบวกเมทาไลเซียมก็ได้ครับครับผม
13: ถ้าใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยจะฉีดช่วงไหนครับตอนเช้าตอนบ่ายครับ
2: ได้หมดนะช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นๆก็ได้ครับแต่ช่วงแดดร้อนเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยมันมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าผสมโซดาไฟเนาะถ้าช่วงแดดร้อนเราไปฉีดเนี่ยอาจจะทำให้ใบไหม
0: ้
2: นะครับ
13: ครับ
0: ฉีดช่วงไม่มีแดดเช้ากับเย็นได้ใช่ไหม
13: ค
0: ะขอบคุณค่ะคุณดำ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะฝากไว้ได้นะคะช่วงนี้นะคะระหว่างรอสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไปทักทายทางออนไลน์กันหน่อยค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามไหมคะ
1: ยังไม่มีคำถามนะคะแต่ว่ามีทักทายเข้ามาค่ะคุณอัชรานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะคุณจิรภานะคะทักทายกันเข้ามามีคุณสุเทพนะคะคุณสุเทพก็บอกว่ารับฟังอยู่ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีตอนนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เรียบร้อย
0: ค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะจากต่างจังหวัดนะคะประชุมคุณประชุมค่ะอยุธยานี่เองค่ะสวัสดีค่ะ
15: สว
0: ั
15: สด
0: ี
15: ค
0: ่
15: ะครับสวัสดีครับทั้ง3ท่าน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
15: อยากจะถามอาจารย์ว่าผมปลูกสับปะรดไว้สัก 5-600 ต้น 6-600 หน่อเนี่ยมันกำลังออกเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนที่ให้ลูกมันใหญ
2: ่อ๋อเร่งโต
15: ครับครับครับ
2: เร่งโตก็เน้นเป็นตัวหน้าสูงเนาะเช่น16-88 25-77นะครับอาจจะสลับสูตรเสมอบ้างนะครับหรืออาจจะใส่เป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูผสมร่วมไปบ้างอย่างนี้ก็เร่งโตได้ครับ
15: ครับครับ
2: ครับ
0: เมียต้องเติมไหมคะ
15: อ่ะแล้วเย็นนี้อีกอย่างหนึ่งคือว่าส้มโอผมมันออกลูกแล้วมันร่วงหมด
2: มันร่วงหมดร่วงตั้งแต่ออกลูกเล็กติดผลเล็กๆหรือว่าร่วงตอนโตแล้ว
15: ร่วงลูกเล็กครับลูกเล็ก
2: ลูกเล็กก็เกิดจากสาเหตุเนาะอย่างที่ต้นรายการเราได้พูดไปหนึ่งก็คือขาดน้ำไหม
15: ขาดน้ำผมลดเลย
2: ลดเลยสองได้รับน้ำมากเกินไป
15: นะครับ
2: สามช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจริงๆปุ๋ยเคมีก็มีส่วนทำให้ร่วงที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตนะครับจริงๆเนี่ยคุณเหนือยามันเป็นดินเหนียวนะถ้าคุณลดน้ำบ่อยก็จะเกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะอายุยาเป็นดินเหนียวนะครับก็จะเป็นดินที่อุ้มน้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่แถวอายุยาหรือกรณีที่เป็นดินเหนียวเนี่ยยิ่งต้องระวังเรื่องการให้น้ำเนาะเพราะถ้าให้น้ำเยอะเนี่ยดินอุ้มน้ำมันก็จะไปสลัดดอกสลัดผลจริงครับ
15: คร
2: ับ
15: คร
2: ับ ครับผมคร
15: ับครับครับครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประชุมนะคะจากพระนครศรีอยุธยานะคะใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะ
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหาเรื่องเกษตรโทรมาได้นะคะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็ยังเหลือเวลาอีกนะคะประมาณ10กว่านาทีคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะคะแล้วก็กระชับคำถามหน่อยค่ะจะได้หลายๆท่านนะคะหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะต้องบอกว่าอย่าใช้ความเดาเองนะคะต้องใช้ศาสตร์ในความน่าจะเป็นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างรายการของเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์ทองธรรมดา ถ้าวันไหนอาจารย์ทองติดภารกิจนะคะก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปามีหลายท่านเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะคุณอ้อค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งสายจากจังหวัดยโสธรนะคะคุณประภาสค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
16: ครับอยากสอบถามว่าผมมีต้นสตออยู่ 2-3 ต้นผมไม่ออกลูกสักทีครับ
0: ต้นสตอ
16: ปลูกมากี่ปีแล้วครับไม่มีก็ต้นสตออยู่ 2-3 ต้นแต่ว่าไม่ออกลูกสักทีครับมีแต่เป็นดอกยาว
1: ๆปลูกมากี่ปีแล้วคะ
16: หลายปีแล้วครับ
17: คุณปลูกจาก
16: อะไร
17: เพราะเม็ดไม่ใช่คุณปลูกจากเพราะเม็ดหรือว่าปลูกจากติดตาม
16: ันเป็นดอกยาวๆใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ปลูกยังไงคะ
0: ไม่ต้องปลูกอ่ะใช้เพราะเมล็ดหรือว่าติดตาเอาคะ
16: เอาซื้อต้นมันมาครับ
0: อ๋อซื้อต้นมาน
16: ี่เขามีขาย
17: ซื้อมาก็ใช่ครับที่เขาขายนะมันมีทั้งเพาะเม็ดทั้งติดตาแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าติดตาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณประมาณ 4-5 ปีนะครับมันจะออกดอกติดผลแต่ถ้าเพาะเม็ดเนี่ย 8-10 ปีนะครับ
16: อันนี้มันหลายปีแล้วครับ7-8 ปีแล้วครับ
17: ทีนี้ถ้ามันหลายปีแล้วมันยังไม่ออกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยช่วยมันว่าจะปุ๋ยไม่พ
16: อครับ
17: เราเคยใส่ปุ๋ยช่วยมันไหม
16: ช่วยครับช่วย
17: เอาปุ๋ยสูตรอะไรไปใส่ให้มัน
16: ผมว่าสงสัยมันจะเป็นต้นผู้หรือเป็นต้นอะไรแต่เป็นต้นผู้ต้นอะไรเขาเรียกเลยต้นพูดต้นแม่อะไรไงก็ไม่รู้ครับ
17: อ๋อครับ
16: อยู่มา
17: จริงๆแล้วส่วน
16: ยานครับส่วนอยู่ไปอยู่มาก็มีเกิดบุ้งเจาะใบมันหายไปหมดเลย
1: บุ้งเจาะใบเหรอคะ
17: ยังไงนะ
16: อยู่ไปอยู่มา
0: อ๋อตัวบุ้งเหรอคะ
16: มีบุ้งเจาะใบด้วยนะครับ
0: ตัวบุ้งใช่ไหม
16: ครับบุ้งเจาะใบกินใบหมดเลยเนี่ยแต่กินก้านมันเท่านั้น
0: ทำไงดีคะอาจารย
17: ์ก็ถ้าเป็นพวกบุ้งพวกหนอนนี่ก็ต้องเอายาฉีดนะเนาะถ้าใบไม่มีมันก็ออกดอกไม่ได้นะต้องมีตัวที่จะไปสะสมอาหารสังเคราะห์แสงนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสตอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นดอกสมบูรณ์เทศนะครับคือในต้นนึงเนี่ยมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับทีนี้ยกเว้นว่าถ้าเราไปซื้อมาเป็นต้นพร้อมเม็ดมันก็จะนานหน่อยแต่ถ้ามันออกแล้วไม่ติดฝักเนี่ยเกิดจากการผสมแล้วไม่ติดนะครับถ้ามันผสมปีแรกๆเนี่ยถ้ามันออกเป็นดอกแล้วไม่ติดเนี่ยเราต้องเอามีดกรีดตามลำต้นมันสูงจากพื้นจากประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยเอามีดกรีดเป็นแนวยาวรอบต้นเลยนะครับเพื่อจะตัดลำเลียงบางส่วนมันออกนะครับมันก็จะทำให้ติดเป็นฝักได้ครับ
16: มีกรีดต้นลำต้นมันจะได้อาจารย
17: ์กรีดที่รอบลำต้นมันครับเอามีดนะครับมีดปลายแหลมๆเนาะกรีดเป็นทางยาวสักครึ่งนึงนะครับรอบต้นเลยนะครับตามยาวนะไม่ใช่ไปกรีดตามฝางไม่ได้นะบางคนเอามีดไปตัดตามฝางนี่ตายนะครับ
16: โอ้
17: ตัดฝางรอบนี่ตายนะครับต้องเอาตามยาวนะครับอะไรที่อย่างเช่นอเมริกาเนี่ยหรืออินเดียเนี่ยปีแรกเนี่ยมันจะไม่ติดฝางเนี่ยถ้าเอามีดกรีดตามยาวเนา
0: ะ
17: ถ้าเราไปตัดตามฝางไม่ได้นะมันก็จะช่วยทำให้การติดดอกติดผลดีขึ้นครับ
16: ครับครับมันเป็นดอกเนี่ยหลายปีแล้วครับแต่ไม่เป็นผลสักทีครับ
17: ลองช่วยมันดูเนาะนะครับแล้วก็ช่วงที่กำลังดอกลองเอาแคลเซียมโบรอนฉีดช่วยมันหน่อยเนาะมันจะทำยืดอายุการผสมเกสรจะทำให้ติดดีขึ้นครับ
16: ครับครับครับครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะอาจารย์นะ
17: ครับผมครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประภาส
16: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังมีเวลา
0: ค่ะ
1: ยังมีเวลา
0: พลังไม่มีแล้วคุณอ้อ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะ022769718
0: ดิฉันปรับโหมดนะเร่งเสียงนิดนึงอ่ะ
1: 022769718นะคะตอนนี้ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะสัก1สาย
0: ขออีกสัก1สายแต่ถ้ากระชับหน่อยก็อาจจะได้2สายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รอระหว่างรอนะคะมีคำถามที่ฝากถามมาบอกว่าปลูกต้นมะละกอไว้แล้วอยากจะทำเสามะละกออาจารย์แนะนำหน่อยว่าคือต้องปลูกมาอายุมะละกอสักประมาณกี่เดือนถึงจะทำเสาได้ค่ะ
17: ถ้ามันยังไม่ติดผลนี่มันยังเป็นเสาอยู่เนาะคงไม่ต้องไปทำเสาเนาะปกติแล้วมะละกอเนี่ยมันจะติดให้ผลผลิตได้เนี่ยประมาณ 2-3 ปีนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับพอหลังจาก3ปีมันจะเริ่มโทรมช่วงนั้นนะท่านนิยมจะทำเสา
0: oh,
17: นะครับถ้าตัดยอดมันทิ้งแล้วก็บำรุงรากบำรุงดินใหม่ทำไมก็จะแตกยอดใหม่ก็จะอยู่ได้อีก2ปีเป็น5ปี
0: ครับ
17: ผม
0: ค่ะเดี๋ยวไปที่สายทางบ้านค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณบุญเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
18: ครับผมอยากเรียนถามทั้งอาจารย์ครับว่าผมปลูกมันอยู่6ไร่แต่ว่าพอมันขึ้นมาประมาณ10ถึง20เซนเนี่ยต้นมันจะมีอาการเป็นแผลและเปี่ยครับมันสาเหตุเราจะแก้ได้ยังไงครับอยากเรียนถามอาจารย์ครับผม
17: ปลูกซ้ำที่เดิม
18: ครับผม
17: นะครับก็คือโรครากเน่าโคนเน่านะครับถ้าเกิดจากปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเน่าหรือปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วมันทิ้งเชื้อไว้พอปีนี้เราไปปลูกซ้ำเชื้อก็จะเข้าทำลายนะครับทำให้เกิดบาดแผลที่ต้นทำให้เน่านะครับแล้วถ้าเราทิ้งไว้ก็คือจะเน่าเละไปเลยนะครับ
18: หักไปเลยครับมันก็จะเปียกหักไปเลยครับ
17: ใช่ใช่แล้วก็ล้มไปเลยต้นก็จะล้มไปครับ
18: ครับผมวิธีแก้ไขจะมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ครับ
17: วิธีแก้ไขก็ตั้งแต่อันดับแรกเลยถ้าปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วก็มันเน่าปีนี้ควรเปลี่ยนพืชปลูกนะครับแต่ถ้ายังมันจำเป็นจะต้องปลูกซ้ำในที่เดิมก็คือเราทำร่องอย่าให้ไปซ้ำร่องเดิมแล้วร่องเนี่ยให้มันต่างจากร่องเดิมนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเอาท่อนมันไปปลูกเนี่ยเราไปจุ่มในไตรโคเดอร์มาก่อนเอาท่อนพันไปแช่ในไตรโคเดอร์มาแล้วค่อยเอาไปปลูกชุบท่อนพัน
18: แช่ท่อนพันกันเยอะก่อนไหมครับ
17: ใช่มันก็จะช่วยทำให้การเน่าเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราสังเกตแล้วว่าหลังจากแช่แล้วปรากฏว่าไปปลูกแล้วฝนตกเยอะหรือยังแสดงอาการนะครับรีบเอาไตรโคเดอร์มาหรือเมทาและปินก็ได้ไปฉีดนะครับบริเวณโคนต้นนะครับฉีดให้ทั่วนะครับก็จะไปฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่าได้นะครับ
18: ผม
17: ก็ต้องแก้ตั้งแต่หนึ่งสองสามที่ผมว่ามาเนี่ยเนาะนะครับ
18: ม
17: ีจะแก้ได้ครับ
18: ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
18: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะจากกาฬสินธุ์
1: ค่ะมีคำถามที่ฝากไว้ทางออนไลน์นะคะคุณนิดค่ะรบกวนสอบถามอาจารย
0: ์
1: อัญชันใบเริ่มแห้งใบเป็นจุดขาวๆเต็มไปหมดเริ่มแห้งตายและไม่ออกดอกจะแก้ยังไงดีคะอาจารย
17: ์ช่วงนี้จะเป็นเยอะนะครับก็เรียกว่าลาแป้งนะครับลาแป้งก็จะต้องมีอยู่ใต้ใบเป็นจุดขาวๆแล้วหลังจากนั้นใบก็จะแห้งไปแล้วถ้าเป็นเยอะๆกิ่งก้านถ้าขับเผาก็จะแห้งไปแล้วก็ตายนะครับอย่างนี้ถ้ามันเป็นช่วงแรกๆแล้วก็ตัดแต่งจริงที่เป็นออกนะครับแล้วก็ไปทิ้งไกลๆนะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราไว้นะครับทีนี้ถ้ามันช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยนะครับยาเชื้อราทั่วไปเนี่ยพอได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะแล้วนะกรณีที่มันเป็นเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันยาเชื้อราทั่วไปมันจะเอาไม่อยู่ นะครับเพราะว่าลาแป้งหรือลาน้ำค้างเนี่ยมันเป็นลาชั้นกลางจะต้องฉีดด้วยยาตัวหนึ่งชื่อว่าไดเมโทมอฟนะครับแต่ถ้าเราปลูกไว้กินเองปลูกไว้ไม่กี่ต้นเนี่ยนะครับก็ใช้ยาเชื้อราทั่วไปแล้วเราฉีดตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันเอาอยู่อยู่นะครับอย
1: ่
17: างเช่นพวกแมนโกเซตซาเบนเดอร์ซินนะครับหรือบาซิลัสซับติลิสตรงนี้เอาอยู่แต่เราต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นออกไปก่อนเนาะแล้วฉีดป้องกันส่วนที่เหลืออันนี้เอาอยู่แต่ถ้าปลูกเป็นแปลงกรณีจะขายดอกเนี่ยอย่างนั้นมันเยอะเอาไม่อยู่แล้วมันต้องใช้ยาปฏิกิริยาชื่อว่าไดเมโทมอฟมันจะเอาอยู่นะครับไม่งั้นไม่อยู่อะครับ
1: ไดเมโทมอฟอันนี้ก็คือถ้าปลูกเยอะๆเป็นแปลงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าปลูกน้อยๆก็แค่ยา
17: ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอายาเชื้อราทั่วไปฉีดป้องกันไว้คร
0: ับ
17: ผม
0: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีโรคภัยของพืชที่มาในช่วงฤดูกาลนั้นๆอาจารย์ทองก็แนะนำแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่ออาจารย์ทองได้นะคะเผื่อว่ามีคำถามนอกเหนือจากนี้เพราะว่าช่วงนี้เวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายค่ะ
17: ครับก็ฝากไปน้องสำหรับงานวันที่15-16คร
0: ับ
17: ใครมีเวลาก็อยากจะให้ไปเที่ยวงานกันนะครับวันที่15-16นะครับวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติส่วนใครที่โทรไม่ติดใครอยากจะติดต่อผมเป็นส่วนตัวหรือจะสั่งพันไม้อะไรต่างๆนะครับก็โทรมาที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line แน่เนา
1: ะ
17: แต่ถ้าจะโทรหาผมก็คือ8โมงเช้าแล้วไม่เกิน5โมงเย็นนะครับเวลาไลน์มาถามเนี่ยถ้าท่านรีบร้อนนะครับท่านไลน์เสร็จแล้วท่านต้องโทรมาบอกผมด้วยเนาะว่าท่านไลน์มาแล้วเพราะว่าผมเองจะไม่ค่อยมีเวลาเปิดอ่านไลน์ท่านผมเยอะนะครับอย่างเงี้ยบางทีก็จะไม่ได้ตอบเร็วนะครับก็ท่านโทรมาเตือนอีกทีแล้วกันครับผม
1: อาจารย์ก็จะเปิดไลน์ตอนดึกๆหน่อยใช่ไหมคะ
17: ทุ่มหนึ่งกับ3:00ครับ
0: นะคะช่วงก่อนนอนกับช่วงหลังจากตื่นนอนแล้วตอนเช้าอาจารย์ตื่นแต่เช้านะคะก็จะได้มาอ่านด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
17: ครับสว
1: ั
17: สด
1: ี
17: คร
1: ับ
17: สว
1: ั
17: สด
1: ี
17: คร
1: ับ สวัสดีค่ะพี่กบหน้าไปนะวันที่15-16สิงหาแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงาน
0: นี่แหละค่ะประเด็นก็คือผ้าไทยมีแต่ไม่รู้ว่า
1: จะใส่ได้หรือเปล่า
0: เอาตัวเองเข้าไปใส่ในผ้าไทยได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปหาดู
1: เป็นชุดตั้งแต่กี่ปีแล้วก่อน
0: หลายปีแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยใครไม่มีผ้าไทยไม่เป็นไรไปที่นั่นเนี่ยมีผ้าไทยมาจำหน่ายมากมายเลย
1: แล้วก็ไปหาซื้อที่นั่นเลยนะคะแล้วก็แต่งที่นั่นเลย
0: ถ่ายภาพสวยๆเพราะว่าจุดเช็คอินมีเยอะมากนะคะ
1: ค
0: าเฟ่ก็สวยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เอาละค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสมรวยวรรณียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากในอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10ล้าน1แสนคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน1แสน30,000คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงวัยขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา

กับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาของวันพฤหัสนะคะเวลาดีๆนะคะ14นาฬิกานิดๆนะคะจนถึง15นาฬิกาค่ะโดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ในผัดเปลี่ยนการนะคะที่จะนำหน้าที่เสนอข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงในส่วนของข่าวสารกิจกรรมและภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาสาธารณสุขเทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองกระบี่ตลอดกิจกรรมนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะโดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะก็มุ่งที่จะดำเนินงานนะคะตามนโยบายโดยเราจะยึดในส่วนของประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมทางด้านในส่วนของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีในส่วนของข่าวสารนะคะที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังนะคะโดยก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราจัดขึ้นเนี่ยได้สะท้อนถึงความตั้งใจนะคะของท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นนะคะโดยข่าวแรกนะคะที่หยิบมาในวันนี้นะคะหยิบยกมาเลยสำหรับข่าวแรกในส่วนของเมื่อวานนะคะสำหรับการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่10ค่ะโดยทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะโดยนายอดิศักดิ์ฮิรัญค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากลนะคะจึงจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่5ถึงวันที่7นะคะณอาคารพลาตินัมฮอลล์จังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะก็นับเป็นเวทีสำคัญค่ะที่รวบรวมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากทั่วประเทศค่ะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่การรับแจ้งเหตุการระบุตำแหน่งผู้ประสบเหตุการประสานงานระหว่างหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลและศูนย์สั่งการตลอดจนการใช้ฐานข้อมูลนะคะเพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ทุกหน่วยงานนะคะจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางนะคะในส่วนของการพัฒนาบุคลากรในส่วนของการจัดการระบบบริการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสำหรับเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะพัฒนาระบบสารบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยเฉพาะระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการที่จะดูแลชีวิตของประชาชนในยามเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะทุกวินาทีมีความหมายค่ะการมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะช่วยเพิ่มในการช่วยชีวิตลดความสูญเสียและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ของเราค่ะเทศบาลเมืองกระบี่จึงพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะก็เป็นข่าวแรกนะคะสำหรับในส่วนของข่าวสารที่หยิบยกมาและในส่วนของข่าวที่2ค่ะสำหรับข่าวที่2เนี่ยก็จะเป็นอีกข่าวสารนึงค่ะด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนของเทศบาลเมืองกระบี่ของเราซึ่งเมื่อเช้าค่ะวันที่6สิงหาคมนะคะอันนี้ก็จัดขึ้นเมื่อเช้าเลยท่านอดิศักดิ์ฮิรัญค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่ครั้งที่3ทับ2569ค่ะณห้อง2คาบสมุทรชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่โดยการประชุมครั้งนี้ค่ะก็เป็นในส่วนของ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนนะคะจากในส่วนของสตรีทั้ง14ชุมชนของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยเข้าร่วมในการประชุมนะคะเพื่อร่วมกันที่จะติดตามนะผลการดำเนินงานต่างๆนั่นเองนะคะในส่วนของการพัฒนาสตรีและก็ที่สำคัญเลยก็จะมีในส่วนของการวางแผนกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้ประชุมนะคะได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการที่จะจัดกิจกรรมจิบกาแฟแชร์ยิ้มเติมอิ่มอุ่นใจซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีเนี่ยจะจัดขึ้นโดยจะเปิดโอกาสให้เครือข่ายสตรีนะคะแล้วก็ชุมชนประชาชนเนี่ยก็ได้จะมีโอกาสที่จะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมกันขับเคลื่อนในส่วนของการพัฒนาชุมชนซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนี้ก็ได้วางไว้ในวันที่20สิงหาค่ะสำหรับในส่วนของการจัดกิจกรรมจิบกาแฟแชร์ยิ้มเติมอิ่มอุ่นใจนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้เป็นการที่จะประชุมเตรียมความพร้อมและก็นอกจากนี้นะคะในส่วนนอกจากกิจกรรมของจิบกาแฟแชร์อิ่มแชร์ยิ้มเติมอิ่มอุ่นใจแล้วนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีเนี่ยก็จะมีการจัดงานในส่วนของสตรีเฉลิมพระเกียรติรวมถึงพิธีลงนามกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็สนับสนุนป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองที่ประชุมนะคะก็ได้มีในส่วนของแนวทางนะคะร่วมการพิจารณานะคะในส่วนของการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้ทุกกิจกรรมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็เกิดประโยชน์สุขให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานะคะโดยทางเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยต้องขอบอกว่าทางเราเนี่ยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับในส่วนการพัฒนาสตรีคือการพัฒนาครอบครัวและเมื่อครอบครัวมีความเข้มแข็งนะคะก็จะไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งสังคมที่มีคุณภาพค่ะโดยสำหรับกิจกรรมนี้วันที่20สิงหานะคะก็จะมีการเชิญแน่นอนให้ไปร่วมในส่วนกิจกรรมนะคะเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอิ๋วจะนำมาฝากท่านฟังนะคะในส่วนของวันที่20นะคะและนอกจากนี้ในส่วนพัฒนาสตรีในส่วนของการแพทย์ฉุกเฉินแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของโครงการนะคะที่ทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เนี่ยได้เข้าไปร่วมกันนะคะสำหรับวันรับพีค่ะสำหรับวันรับพีนี้จริงๆก็คือวันที่7สิงหาคมนะคะของทุกปีแต่เมื่อวานค่ะทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยได้รับเกียรตินะคะทางศาลยุติธรรมจังหวัดนะคะได้ขอใช้พื้นที่ในส่วนของกิจกรรมนะคะการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาค่ะโดยเมื่อวานท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะท่านอิทธิชัยตันบุตรค่ะก็ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันรับพีนะคะประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาซึ่งจัดโดยศาลยุติธรรมในจังหวัดกระบี่ณห้องสุดมงคลสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่โดยมีท่านรองผู้ว่าง2ท่านค่ะและก็ในส่วนของคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและผู้แทนนะคะจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะถือว่าเป็นความตั้งใจของทุกฝ่ายนะคะที่จะมุ่งมั่นเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายให้แก่เยาวชนซึ่งสำหรับวันรับพีเนี่ยหลายท่านก็คงจะยังไม่ทราบถึงความสำคัญวันรับพีตรงกับวันที่7สิงหาของทุกปีเนี่ยมันจะเป็นการจัดขึ้นนะคะเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดีเด็กฤทธิ์ค่ะผู้ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะพระองค์นะคะก็ทรงมีบทบาทสำคัญในการที่จะวางรากฐานการศาลและระบบกฎหมายของไทยค่ะเพื่อให้มีความเป็นสากลมีความยุติธรรมและก็เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งคุณูปการของพระองค์ยังคงส่งต่อมาถึงปัจจุบันโดยการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่และกระบวนการยุติธรรมให้แก่เยาวชนในจังหวัดกระบี่ของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะคะของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะซึ่งสำหรับการแข่งขันเนี่ยทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราก็มีน้องๆ นะคะจากโรงเรียนเทศบาล2คลองกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันตอบปัญหาในครั้งนี้ด้วยสำหรับผู้ที่การจัดการแข่งขันตอบปัญหาเนี่ยสำหรับผู้ที่ผ่านการแข่งขันเนี่ยก็คือจะมีโรงเรียนนะคะเมื่อวันไม่แน่ใจว่า18โรงเรียนใน
จังหวัดกระบี่นะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับผู้ชนะนะคะมีเพียงหนึ่งเดียวในเมื่อวานจะได้รับการคัดเลือกค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะสร้างชื่อให้แก่สถานศึกษาและจังหวัดกระบี่ค่ะเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญในส่วนนี้ด้วยนะคะก็มีน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล2เนี่ยเข้าร่วมค่ะเพราะเราเชื่อมั่นว่าในส่วนของการศึกษาเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดค่ะและก็เทศบาลเมืองกระบี่พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะสำหรับในการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมกีฬาและก็ศิลปวัฒนธรรมนะคะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับในส่วนนี้นั่นเองค่ะค่ะก็เป็น3ข่าวแรกนะในช่วงแรกนะคะที่ได้นำมาเล่าสู่ให้ทุกฟังได้รับทราบนะคะโดยเดี๋ยวจะช่วงต่อไปเนี่ยก็จะมีข่าวสารนะที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปิดศูนย์สาธารณสุขใหม่นะคะมีรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวอิ๋วมาเล่าให้ฟังในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะ

0: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะรายการข่าวสารของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะในส่วนของกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นรอบด้านนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างครบถ้วนค่ะโดยในช่วงแรกของรายการนะคะเราก็ได้นำเสนอข่าวสารสำหรับในส่วนของการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายเนื่องในวันรับพีนะคะก็เป็นในส่วนของช่วงแรกนะคะในช่วงที่สองเนี่ยค่ะเราก็ยังมีในส่วนของข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในส่วนของการใช้ศูนย์สารบริการสาธารณสุขแห่งใหม่ของเทศบาลเมืองกระบี่และก็ยังมีอีกข่าวสารหนึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาเมืองมาใช้ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานั่นเองนะคะโดยเริ่มในส่วนของข่าวแรกค่ะสำหรับการให้บริการนะคะสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกศูนย์หนึ่งศูนย์ที่สามนี่ที่หลายท่านนะคะผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าตรงนั้นเทศบาลทำอะไรนะคะบริเวณตรงกันข้ามค่ะกับศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะคะที่เมื่อก่อนจะเป็นอาคารเบนาเล่ค่ะทางเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็ได้เปิดบริการให้เป็นในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะโดยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงทางเทศบาลนะคะเรามุ่งมั่นนะคะที่จะยกระดับในส่วนของการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพทางเทศบาลเมืองกระบี่ขอประชาสัมพันธ์ว่าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่นะคะได้มีการเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะวันแรกวันที่6สิงหาคม2569นะคะโดยในช่วงเปิดให้บริการระยะแรกนะคะเพื่อรองรับในการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยทางศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตั้งอยู่อาคารเดิมก็คือเป็นอาคารเบียนาเล่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะใช้เป็นอาคารคลินิกกายภาพคลินิกกายภาพบำบัดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่นะคะซึ่งก็สามารถที่จะเดินทางนะคะไปรับบริการได้สะดวกค่ะมีสถานที่พร้อมรองรับผู้เข้ารับบริการแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลท่านอย่างทั่วถึงโดยจะอยู่บริเวณตรงกันข้ามนะคะศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมรามันถนนมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะสำหรับในระยะเริ่มต้นนะคะศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยจะให้เปิดบริการนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา8:30 น.จนถึง16:30 น.แล้วก็หยุดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับสุขภาพนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ในการดำรงชีวิตเมื่อเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็สามารถที่จะทำงานดูแลครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะการที่ประชาชนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้จึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตโดยภายในศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่แห่งใหม่นี้นะคะก็จะมีการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยมีพยาบาลวิชาชีพนะคะที่จะพร้อมให้คำแนะนำตรวจประเมินอาการแล้วก็ดูแลในส่วนของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยท่านจะได้รับการประเมินอาการเบื้องต้นคัดกรองสุขภาพแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้สามารถป้องกันโรคและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีบาดแผลนะคะที่จะต้องไปทำแผลนะคะอะไรๆท่านใดจะบอกว่าถ้าไปโรงพยาบาลกระบี่เนี่ยอาจจะต้องรอนานนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะท่านก็สามารถที่จะไปทำแผลเบื้องต้นนะคะได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขใหม่แห่งนี้นะคะสำหรับโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยให้บริการทุกท่านเนี่ยตามหลักวิชาการนะคะโดยแล้วก็รวดเร็วด้วยเป็นอีกหนึ่งบริการก็คือที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ยังมีในส่วนของการจ่ายยาตามอาการสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปในเบื้องต้นเช่นปวดหัวเป็นหวัดต้องการยาแก้แพ้ต้องการปวดท้องเบื้องต้นที่อาการแบบว่าประเมินได้โดยไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องแอดมิดเนี่ยท่านก็สามารถไปได้นะคะโดยมีพยาบาลวิชาชีพนะคะจะเป็นผู้ประเมินอาการให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้องการแนะนำในการที่จะดูแลตัวเองหรือหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมก็จะมีการส่งตัวไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมการเปิดศูนย์สาธารณสุขแห่งนี้นะคะก็ยังช่วยลดในส่วนของภาระของโรงพยาบาลในกรณีที่ประชาชนมีอาการเจ็บป่วยทั่วไปและสามารถที่จะเข้ารับบริการใกล้บ้านได้นะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและได้รับดูแลอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางในศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระบี่ท่านสามารถที่จะไปตรวจเบื้องต้นนะคะประเมินอาการเบื้องต้นนะคะถ้ามีอาการที่แบบว่าต้องส่งต่อเนี่ยทางศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยก็จะจัดการให้ท่านโดยเรามีทั้งรถพยาบาลนะคะแล้วก็มีในส่วนของอาคารสถานที่พร้อมก็ต้องขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะเข้ารับบริการนะคะก็สามารถเดินทางไปได้นะคะวันนี้เปิดวันแรกค่ะโดยใช้เป็นอาคารกายภาพบำบัดศูนย์บริการสาธารณสุขค่ะเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าเรามุ่งมั่นนะคะในส่วนของการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในด้านของสุขภาพนะคะอันนี้นะคะเป็นการเปิดศูนย์อีกศูนย์หนึ่งนะคะไปรับบริการกันได้นะคะขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งและก็นอกจากนี้นอกจากเรื่องของสาธารณสุขแล้วนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการที่จะนำในส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองก็นับว่านะคะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์เพื่อใช้ยกระดับในการให้บริการประชาชนและก็พัฒนาเมืองให้ก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่าสมาร์ทซิตี้ค่ะโดยเมื่อวันที่4สิงหาคมนะคะท่านนายกอิทธิชัยจันทร์บุตรค่ะท่านก็ได้มอบหมายให้ในส่วนของนางสาวอุไรนุ่นทองค่ะรองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยได้เป็นตัวแทนนะคะของเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยกล่าวต้อนรับนะคะคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูสารสนเทศหรือจิสด้านะคะพร้อมด้วยผู้จัดเก็บข้อมูลแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะคะจาก14ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะคะที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน GeoLife Survey นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งการอบรมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นนะคะภายหลังการลงนามข้อตกลงนะคะระหว่างเทศบาลเมืองกระบี่กับจิสด้านะคะเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประยุกต์ในการใช้บริหารจัดการเมืองและก็ยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแอปพลิเคชันนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะปัจจุบันนะคะการพัฒนาเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะอาศัยเพียงในส่วนของประสบการณ์หรือข้อมูลแบบเดิมได้ต่อไปนะคะจำเป็นนะที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันเพราะข้อมูลถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะในการที่จะวางแผนพัฒนาเมืองในทุกด้านแอปพลิเคชัน GeoLife Survey ค่ะจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะสำรวจและก็บันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำไม่ว่าจะเป็นในส่วนข้อมูลด้านประชากรสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือข้อมูลของกลุ่มเปราะบางในแต่ละชุมชนโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะจะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนแล้วก็พัฒนาเมืองต่อไปหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญของฐานข้อมูลดังกล่าวก็ถือว่าจะเป็นในการที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเมื่อเทศบาลเมืองกระบี่มีข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะวางแผนการช่วยเหลือจัดสรรทรัพยากรและการเข้าถึงประชาชนได้อย่างตรงจุดและก็รวดเร็วหากนอกจากการดูแลประชาชนแล้วนะคะข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้นะคะก็ยังถือว่าสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมืออุทกภัยวาตภัยหรือ เหตุฉุกเฉินต่างๆโดยข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะประเมินสถานการณ์วางแผนการช่วยเหลือและการเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งข้อมูลที่จะเก็บนะคะก็ยังมีประโยชน์นะคะในการที่จะวางแผนพัฒนาเมืองในระยะยาวทั้งด้านสาธารณสุขการจัดการสิ่งแวดล้อมการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องแนวทางในการที่จะพัฒนานะคะให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพื่อให้การทำงานของภาครัฐนะคะมีความรวดเร็วโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมืองอัจฉริยะไม่ได้หมายถึงเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงเมืองที่ใช้ข้อมูลนะคะมาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้บริการที่รวดเร็วและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงซึ่งการอบรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บอกว่ามันสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างเทศบาลเมืองกระบี่จิตด้าและก็เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือพี่ๆอสมจากทั้ง14ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังหลักนะคะเป็นกำลังสำคัญเลยนะคะในการที่จะลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเป็นผู้ใกล้ชิด กับประชาชนมากที่สุดทำให้ข้อมูลที่ได้เนี่ยมีความถูกต้องและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะคะเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานะคะก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารจัดการเมืองมีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายเลยนะคะซึ่งท่านก็ต้องติดตามในส่วนของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็จะมีข่าวสารต่างๆเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะรายงานข่าวมาลิงก์กับที่สถานีก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแต่การใช้ AI ต่างๆเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องขอบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะที่เข้ามานะที่จะช่วยการทำงานต่างๆเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นนะคะในอนาคตแต่ก็ต้องพึงระวังในส่วนของปลอดภัยไซเบอร์ด้วยซึ่งในช่วงนี้ปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องขอบอกว่าสำหรับหลายๆท่านอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังนะคะมีหลายกรณีมากสำหรับในการรู้เท่าทันนะคะสำหรับปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่แล้วก็งานประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องขอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสำหรับในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมสื่อสังคมออนไลน์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันนะคะภัยคุกคามทางไซเบอร์นี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเทศบาลเมืองกระบี่ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยหลักง่ายๆดังนี้นะคะอย่างแรกเลยท่านก็อยากกดลิงก์ที่ไม่รู้จักหรือข้อความที่ส่งมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือท่านไม่ได้แบบรู้จักอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าเปิดเผยเลยในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาดเพราะหน่วยงานราชการและธนาคารนะคะจะไม่มีนโยบายในส่วนของสอบถามข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความแล้วก็ในการตั้งรหัสต่างๆนะคะท่านก็ต้องตั้งรหัสที่สามารถคาดเดาได้ยากนะคะแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านนี้เป็นประจำพร้อมใช้งานการยืนยันตัวตนนะคะแบบ2ทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบัญชีของท่านในส่วนของการโอนเงินหรือทำธุรกรรมออนไลน์นะคะในก่อนที่จะโอนเงินนะคะท่านควรตรวจสอบชื่อบัญชีข้อมูลผู้ได้รับให้ถูกต้องทุกครั้งและหากพบข้อความหรือการติดต่อที่น่าสงสัยอย่าหลงเชื่อนะคะอย่ารีบโอนเงินควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอหากตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางออนไลน์เนี่ยสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์หรือโทรสายด่วน1441ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นความมุ่งใหญ่นะคะจากเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานั่นเองค่ะค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายเนาะของรายการนะคะสำหรับในส่วนของรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาซึ่งวันนี้นะคะเราก็ถือว่าเราได้นำเสนอในส่วนของข่าวสารกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะทางด้านการศึกษาการพัฒนาสาธารณสุขการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเมืองตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ต้องขอบอกว่าเราบริหารนะคะภายใต้แนวคิด ที่จะยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองน่าอยู่เมืองแห่งคุณภาพและก็เมืองความสุขของทุกคนนั่นเองค่ะและหากท่านต้องการที่จะติดตามข่าวสารนะคะกิจกรรมต่างๆหรือโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะท่านสามารถติดตามนะคะได้ทาง Facebook เทศบาลเมืองกระบี่หรือเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองกระบี่ www.grabicity.go.th และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น LINE หรือแอปพลิเคชันกระบี่ Connect นั่นเองค่ะเพื่อให้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยก็ได้หมดเวลานะคะใกล้หมดเวลาแล้วดิฉันนะคะปฏิชาช่วยพัชรุงค่ะผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์หรือว่าอิ๋วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะกับข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และทุกความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะเพราะทุกเรื่องของเมืองคือเรื่องของพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่เบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่ภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว อย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาท่ามกลางขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันงดงามแห่งราชสำนักควบคู่ไปกับการทรงเข้ารับการศึกษาด้านการทหารอย่างเข้มงวดณวิทยาลัยการทหารตรันทรูนประเทศออสเตรเลียณสถานศึกษาแห่งนั้นพระองค์มิได้ทรงถือพระองค์ตามพระราชอิสริยยศหากแต่ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนในร้อยทั่วไปทรงผ่านการฝึกตามระเบียบแบบแผนทางการทหารอย่างเคร่งครัดและทรงดูแลกิจวัตรประจำวันด้วยพระองค์เองทั้งการซักฉลองพระองค์และการดูแลเครื่องใช้ส่วนพระองค์อันเป็นการบ่มเพาะระเบียบวินัยความอดทนและความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้งวินัยทางการทหารที่หล่อล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชจริยวัตรได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังสำคัญในการทรงงานเพื่อประเทศชาติโดยพระองค์ทรงนำความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารมาปฏิบัติจริงอาทิ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
4: ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่6สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะกระบี่นำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในไทยเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกกรีนเสริมความมั่นคงพลังงานนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่าง

ายโดยปัจจุบันมีการจำหน่ายให้แก่โรงงานอบไม้ยางพาราโรงงานผลิตถุงมือยางและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองสามารถสร้างรายได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณ60%และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศการพัฒนาโครงการผลิตไบโอมีเทนเหลวจากก๊าซชีวภาพภายในประเทศจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนอกจากนี้โครงการยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระบี่โกกรีนของจังหวัดกระบี่มุ่งสู่การเป็นกรีนอิเล็กทริกซิตี้หรือเมืองไฟฟ้าพลังงานสีเขียวช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยอันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจังหวัดกระบี่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าประกาศวาระ Housing for Hope ซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตมุ่งแก้ไขปัญหาเพิงพักและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนกระบี่ภายใน3ปีนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าคณะทำงานจะทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดกระบี่และคณะทำงานดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับตำบลมีมติกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นโมเดล Housing for Hope ซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตซึ่งมุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยครัวเรือนยากจนและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณรวมกว่า167ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนได้ 4,999 ครัวเรือนขณะที่แนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายมิติที่อยู่อาศัยปี2569ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่จัดโครงการบ้านกาชาดสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่สภาองค์กรชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และกองทุน CSR จังหวัดกระบี่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดกระบี่ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม2569นางสรินทิพย์ศรีลาธิวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ที่มีสุขภาพแข็งแรงรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม2569เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินโดยกำหนดตารางการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม2569ดังนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569เวลา 9:30 นถึง 13:00 นณห้างสรรพสินค้าโวกกระบี่วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569เวลา 9:30 นถึง 13:00 นณวิทยาลัยเทคนิคกระบี่และวันที่24สิงหาคม2569เวลา 9:30 นถึง 13:00 นณห้างเมโครสาขากระบี่รถบัสรับบริจาคโลหิตผู้ที่บริจาคโลหิตเป็นผู้ที่มีความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้บริจาคโลหิตที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติตามด้วยการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก3เดือนส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆโดยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและดูแลสุขภาพให้พร้อมก่อนมาบริจาคโลหิตด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรครั้งที่4เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มอาชีพทางการเกษตรและประชาชนทั่วไปวันนี้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรครั้งที่

0: ที่ 4 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยมีนายกิติกิติธรกุลส.ส.กระบี่เขต 1 พรรคภูมิใจไทยนายปรีชาสะอิ้งทองนายอำเภอเมืองกระบี่นายวชิรากิติธรกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายเจริญง่าฝานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มอาชีพทางการเกษตรและประชาชนทั่วไปส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกวนทุเรียนการแข่งขันทำขนมคัพเค้กทุเรียนการแข่งขันการกินทุเรียนการแข่งขันตำส้มตำการออกบูธให้ความรู้และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าชุมชนการให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและบริการตัดผมฟรีซึ่งการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นจำนวนมากพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: การพยายามปล่อยใจจากการจับรถทั้งหลายอื่นคือความติดรถทั้งหลายอื่นมาจับรถของธรรมหรือมาติดรถของธรรมคือการกำลังดำเนินไปสู่ความสำเร็จในการปล่อยการจับของใจซึ่งก็คือการปล่อยความทุกข์ให้พ้นจากใจนั่นเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจที่หันมาจับมาติดมาหลงรถของธรรมจะไม่เพียงทำให้ปล่อยใจจากการจับการติดรถทั้งหลายอื่นเท่านั้นแต่จะสามารถทำให้ปล่อยจากการจับในสิ่งอื่นทั้งปวงได้หมดด้วยเพราะรถของธรรมเป็นสิ่งอัศจรรย์มีปาฏิหาริย์ยิ่งยกหลงยิ่งติดก็จะยิ่งปล่อยยิ่งวางตรงกันข้ามกับความหลงติดในสิ่งอื่นทั้งสิ้นเมื่อการติดรถของธรรมถึงขีดหนึ่งแล้วความหลงความติดในรถของธรรมก็จะสิ้นสุดลงด้วยใจที่จับอยู่ในรถของธรรมก็จะปล่อยออกด้วยมีอิสระเต็มที่ไม่หนักไม่รุงรังอยู่ด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: รอบวันบริการ
1: ติดตามรับฟังค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่6สิงหาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแม่ม้อฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วโลกชิงชัยบนเส้นทางมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือ25ตุลาคมนี้จังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33ภายใต้แนวคิด Power Your Run ณกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันที่25ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานซึ่งเป็นสนามฮาล์ฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจากกรีฑาโลกระดับ Road Less Label การแข่งขันในปีนี้ประกอบด้วย3ระยะได้แก่ Half Marathon 21.1 กิโลเมตร Mini Marathon 10กิโลเมตร Fun Run 5กิโลเมตรโดยนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางที่โดดเด่นของอำเภอแม่เมาะทั้งบริเวณโรงไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่มีศักยภาพสวยงามและแตกต่างจากสนามวิ่งทั่วไปนอกจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดลำปางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการเดินทางของนักกีฬาครอบครัวและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่พักร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนการพัฒนาเมืองลำปางในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีทิศทางและยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สมัครแล้วกว่า 3,200 คนจ จากเป้าหมายรองรับนักวิ่งสูงสุด 5,000 คนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ https://race.thai.run/mehmaharathon2026 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เพจแม่เมาะฮาฟมาราธอนจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการต้องเชิญศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้ตรงกับวันฮัทนะครับฮัทที่3เดือนสิงหาคม2569ตรงกับแรม8ค่ําเดือน8นะครับพี่น้อง8ลังปีมะเมียนะครับวันนี้ก็เป็นนั่งงานหน้าที่ของนั่งสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงเหมือนเดิมบ่แม่พี่น้องมาในเรื่องขาผู้หญิงนะครับสําหรับนั่งสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงชื่อจริงก็คือนายทุทิพย์ทับชงนะครับผู้มีลำเนาเขาเป็นเจ้าอำเภอวะยอดจังหวัดตรังได้เล่นนั่งยางจริงจังหรือว่าเล่นเป็นอาชีพขณะอายุได้30ปีนะครับใช้เวลาในการเล่นนั่งในการสร้างชื่อประมาณ9ถึง10ปีนะครับโดยความสามารถและโดยผลชาววันของฐานนะครับโดยความสามารถโดยผลชาววันของนายนั่งนะครับได้สร้างชื่อเสียงให้นั่งโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับว่ากันว่านั่งทุทิพย์แสดงได้ครบเครื่องทั้งบทกลอนเนื้อห้าสาระบทเจรจาบทตลกถือว่าเป็นนายนั่งตนแบบนั่งตะลุงยุคใหม่ยุคปัจจุบันนะครับหรือว่าเป็นนั่งตะลุงสมัยใหม่ก็ว่าได้นะครับพี่น้องเป็นนั่งตนแบบของหลายๆนั่งในยุคปัจจุบันนะครับนี่ก็คือประวัติของนั่งสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงมาในเรื่องขาผู้หญิงสักเดียวได้ควังได้ติดตามกันพี่น้องท่านผู้ฟังแต่ก่อนฝั่งนั่งทุกทิพย์นะครับมาได้เข้ากันตะกิดนะครับผมมีเข้ามาฟากมาแจ้งให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีประมาณช่องปันหน้าร้อยหกสิบเก้าเดือนสิงหาคมนี้ให้บริการพี่น้องที่วัดทิศโพธารามหมู่ที่หกตำบลเล่มชักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อังคารที่18สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิกาทราบทิพย์เป็นตอนไปนี้มีท่านอังคูลศิลาเทวคุณนะครับเวลาการนาฬิกา30มีท่านอังคูลศิลาเทวคุณพ่อเมืองกระบี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับกระบี่ที่ทําการปกครองจังหวัดกระบี่กรุงม่านปกครองนะครับเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญพี่น้องตําบลแล่มชักหมู่บ้านแก่แขหมู่บ้านละเวกนั้นนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับทางมาไทยเข้าไปเล่เข้าไปช่วยข้าเป็นบำบัดทุกบำรุงทุกพี่น้องนะครับการพัฒนายังคัดตกบกพร่องยังคัดเลือดไร้ผันผือพี่น้องมาแจ้งมานางลาวนางปูดนางคุยในปัญหาของพี่น้องนะครับเพื่อทางรัฐจะได้นําไปเป็นข้อมูลในการเกาไว้ทุกสี่ขั้นพี่น้องแต่ฝึกฟังกาข้อเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุบัตรประจําตัวใบอนุญาตขับขี่นะครับไม่ต่อใบอนุญาตขับขี่หรือลูกหลานพี่น้องว่างงานว่างการถ้าขอเชิญนะครับปัญหาพวกนี้นะครับทางมาไทยเข้าไปเลยเข้าไปช่วยเข้าไปบำบัดทุกบำรุงทุกพี่น้องนะครับขอเชิญมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับอังคารที่18ถึง5ที่วัดที่วัดทิศโพธารามหมู่ที่6ตำบลแล่มชักอำเภออ่าวลึกนะครับโครงการดีๆพี่น้องมาไทยเข้าไปเลยเข้าไปช่วยข้าวไปบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องนะครับครับมาที่สำนักงานเล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นะครับโรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตกาข้อเชิญพี่น้องที่มีสุขภาพดีรวมบริจาคโลหิตนะครับเพื่อช่วยเลือดเพื่อนมนุษย์และการทำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังกาข้อเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาจะทำเพ่นดังต่อไปนี้นะครับวันศุกร์ที่14ถึง5นี้ไปที่ห้างวูกระบี่นะครับวันฮัทที่20ถึง5ไปที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับช่วงครั้งสุดท้ายของเดือนสิงหาคมก็คือวันที่23สิงหาคมไปที่ห้างแมคโครสาขากระบี่นะครับถูกแห้งพร้อมกันเวลา 9:00 น. ทําทริปเป็นตั้ง 13:00 น. ให้เลือดให้ชีวิตพี่น้องให้เลือดให้ชีวิตนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับรวมบริจาคเลือดรวมบริจาคโลหิตกันได้นะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับตามที่ว่าทางโลกอาชาจังหวัดกระบี่เขาได้จัดทําเพนในการออกรับบริรับเลือดนะครับมาบริการกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับสะดวกที่ไหนแขกที่ไหนกาขอเชิญนะครับต้องการนี่รวมบริจาคโลหิตกาขอเชิญนะครับครับมาทีขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเที่ยวงานครองถม109ปีประจําปีช่วง2569 8ถึง10สิงหาคมนี้นะครับกาวันเช้านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องวันเช้าจนถึงวันจันทร์นะครับวันเช้าที่10วันเช้าที่8จนถึงวันจันทร์ที่10นะครับพ่อแม่พี่น้องนาทีว่าการอำเภอคลองถมจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อรำลึกถึงการตั้งของอำเภอคลองถมนะครับพี่น้องมาชมมาชอบ
เดลกามาเชียนะครับมาพบกับข้องดีข้องร้อยข้องเปิกรองทอมชมการแสดงข้องแต่ละตำบลนะครับการแข่งขันกีฬาข้องในแต่ละตำบลนะครับชายสัมพันธ์อำเภอครองทอมครับนะครับแล้วก็มีการประกวดมิตรครองทอมนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอเชิญนะครับวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง108ปีของที่ว่าการอำเภอครองทอมนะครับกับสำหรับข้องดีอำเภอเกาะลันตานะครับพี่น้องจัดระหว่าง7ถึง9สิงหาคมนะครับงานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่ท่วนสาธารณะพระเอะอำเภอเกาะลันตานะครับผมแม่พี่น้องก็ขอเชิญนะครับมาชำพัดชะนีเกาะลันตาผ่านกาแฟฮันครับข้องดีท้องถิ่นนะครับดนตรีและก็บรรยากาศเส้นอบอุ่นริมทะเลข้องอำเภอเกาะลันตานะครับก็ขอเชิญนะครับข้องดีเกาะลันตา7ถึง9ถึงงานนี้พี่น้องท่านผู้ฟังกับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องลูกหลานพี่น้องนะครับมารวมกันสืบทอดสืบสานการไต่ตอดชดและการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอ่านชนกปลูกปัญญานะครับอ่านชนกปลูกปัญญาประจำปี2569ก็จัดที่ห้องประชุมบุญธริกโรงเรียนเมืองกระบี่นะครับพี่น้องวันฮัทที่13ถึงงานนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานนะครับกับสำหรับมทท.นะครับมทท.โครงการช่ำฤทธิบัตรนี่เป็นรุ่นที่136นะครับก็ขอเชิญลูกหลานพี่น้องมีความสนใจสมัครเข้าเรียนกันได้จนถึง30กันยายน2569เป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าไม่มีวุฒิการสมัครเรียนได้นะครับลงทะเบียนสอบถามรายเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายเพิ่มเติมที่025047788นะครับ025047788พี่น้องลูกหลานพี่น้องมีความสนใจต้องการเรียนโครงการช่ำฤทธิบัตรนะครับเป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าไม่มีวุฒิการสมัครเรียนได้พี่น้องก็ขอเชิญนะครับมีความสนใจกลับมาควังนั่งทุกทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมาในเรื่องขาผู้หญิงนะครับก็ขอเชิญพี่น้องติดตามดับฟังกันต่อครับ

0: แก้ทุกข์ก็เพื่อให้เกิดความทุกข์นั้นแต่ทุกข์ปิดนากประเนตรบอดหน่วยหน้าตลอดกันเพราะนากนั้นมาพ้นผิดมันเป็นฤทธิ์ที่แสนแรง3เดือนแล้วลูกเอ้ยที่พ่อของเธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกมืดโลกนี้ใช่ถ้าพ่อไม่เป็นผู้นำของประชาชนทั้งชาติหรือทั้งนครริมวาเรนแก่งนี้แล้วพ่อจะไม่มีความเดือดร้อนเลยเพราะทุกวันนี้พ่อก็ยังมีเธอและก็เสด็จแม่ของเธอเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแต่ไม่ไหวที่พ่อจะต้องรักหายแก่ใจตัวเองในความประมาทเลินเล่อของพ่อที่ลงไปส่งน้ำในแม่น้ำสายนั้นจนต้องโดนกับพิษของพญานาคจนประเนตรบอดสร้างความเดือดร้อนนี่กับเธอและก็ผู้เป็นแม่ของเธอทุนกระหม่อมอย่าทรงรับสั่งอย่างนั้นสิเพคะผมจะเลี้ยงลูกพยายามที่จะช่วยเหลือทุนกระหม่อมไม่ใช่เป็นป่าละเปกะมันเป็นหน้าที่ของลูกและเมียต่างหากแต่ลูกไม่ใช่จะต้องมาทำงานประเภทนี้เช้าขึ้นมาเขาต้องไขว่คว้าหาความรู้หาประสบการณ์มาใส่ชีวิตแต่ถ้าหากว่าเขาเช้าขึ้นมาถึงปั๊บเขามานั่งอยู่กับคนตาบอดแก่ๆอย่างฉันเนี่ยเขาจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างเจเดชพ่อเจเดชพ่อรับสั่งเช่นนั้นแสดงว่าลูกเนี่ยไม่มีความกตัญญูต่อเจเดชพ่อที่เปกะเทพเทวีพ่อน้อยใจเหลือเกินในการกระทำของพ่อที่พ่อต้องทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนประชาชนในนครริมวารินแห่งนี้ก็จะต้องเดือดร้อนเพราะขาดผู้นำพ่อได้ยินแค่โสดหรือหูของพ่อแต่นั้นแต่ดวงตาของพ่อหรือพระเนตรของพ่อไม่ได้เห็นความทุกข์ของประชาชนเลยที่เด็ดพ่อที่เด็ดพ่อยังมีข้าราชการที่เขามีความซื่อสัตย์ต่อเจด็จพ่ออย่างมากมายอย่างน้อยๆลูกก็คืออุปราชหญิงผู้หนึ่งที่จะได้แบ่งเบาภาระของเจด็จพ่อและข้าราชการเหล่านั้นยังมีเสด็จแม่ซึ่งเป็นมเหสีของเสด็จพ่อคอยรับสั่งงานแทนเสด็จพ่อได้นี่เปกคะ
1: เทพเทวี
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้มันเป็นการที่พ่อต้องเอาเปรียบกับทุกๆคนที่ทำงานแทนพ่อและต่อไปนี้คำพูดของพ่อที่จะพูดคุยกับเธอหรือรับสั่งกับเธอไปในต่อไปนี้มันก็คือการที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของพ่อเสด็จพ่อหมายความว่ายังไงหรือเพคะคือพ่อจะให้นายพูนก็เดินทางไปประกาศหายาชนิดหนึ่งมารักษาดวงตาของพ่อ
2: ยานั้นคืออะไรหรือเพคะเสด็จพ่อทูลกระหม่อมรับสั่งให้ลูกได้รับทราบเถอะเพคะ
0: เอาล่ะพ่อไม่อยากที่จะเริ่มต้นคำพูดที่น่ารักอายต่อเธอเลยลูก
2: คืออะไรหรือเปล่าที่เด็ดพ
0: ่อคือเมื่อคืนนี้พ่อได้ขวัญไปว่ามีพญานาคตัวหนึ่งมันได้ขึ้นมาจากเมืองบาดาลแล้วก็มาทำความเคารพพ่อแล้วก็บอกว่าองค์ราชาศิลป์รุธรรมที่เคารพแต่พระองค์ต้องการให้ขายพระเนตรบอดแล้วพระองค์จะต้องไปเงาหัวหน้ากายโชติซึ่งเป็นหัวหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่มันสิ้นชีวิตมาเป็นเวลานานเกินกว่าพันปีหัวนาคนี้มันไม่เน่าเปื่อยหรือบุบสลายหัวนาคนี้เป็นที่สักการะบูชาของประชากรชาวนาคในนครบาดาลให้เอาหัวนาคนี้ขึ้นมาล้างกับน้ำธรรมดาในเมืองมนุษย์แล้วน้ำนั้นมันจะกลายเป็นพระโอสถที่พิเศษสามารถที่จะรักษาพระเนตรของพระองค์ให้หายบอดได้มันว่าอย่างนั้นทีนี้พ่อก็จะให้นายพลก็เดินทางไปประกาศหาคนที่เขามีความสามารถอายุไม่เกิน35 ปีและจะต้องไม่เคยมีลูกเมียมาก่อน
2: ทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเพคะเสด็จพ
0: ่อเพราะพ่อจะแต่งตั้งเธอให้เป็นรางวัลสำหรับคนคนนั้นถ้าหากเขาเอาหัวหน้าขยะชดมารักษาดวงตาของพ่อให้หายบอดได
2: ้ด้วยความยินดีเพคะเสด็จพ่อลูกยินดีที่จะเป็นรางวัลให้กับผู้ชายเก่งคนนั้นเชิญเสด็จพ่อรับสั่งกับนายพูนเถอะเพคะ
0: น ดยกล่าวโดยกระหม่อมขอเดชะครับถวายบังคมไปยังกระหม่อมขอที่เคารพขอโทษนะนายผลที่เราไม่สามารถมองเห็นท่านได้พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าผู้ใหญ่ข้ากระหม่อมผู้ใหญ่ปุ่นได้กล่าวมาความหม่อมขอทำประกาศแจ้งทั้งแล้วพระเจ้าค่ะมาในเครื่องแบบที่เพิ่งตัดไม้ล่องนี้ใช่แต่ว่าพระเจ้าค่ะเครื่องแบบที่สวยงามพระเจ้าค่ะแต่เพราะว่าการที่ปฏิบัติหน้าที่ของเรากระหม่อมเป็นการที่ปฏิบัติเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงต่อหน้าที่ไม่โจรสบังล่วงไม่โกงเคยใช่ทีนี้ก็เรากระหม่อมกำลังเลื่อมมีกลายเป็นกำนันอยู่เอาละนายพลได้ยินใช่ไหมการที่เราได้พูดคุยกับกวาหญิงได้ยินไปเจ้าค่ะคือการในเรากระหม่อมไปประกาศหน้าคนที่มีความสามารถก็ถ้ามาติจะกองหัวนากายโจทย์มารักท่าประเนตรกองม่อมปอจากเมืองบาดาลได้แล้วคนนั้นจะได้แต่งงานกับฝ่ายหญิงเทพเทวีแต่คนคนนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีและไม่เคยมีครอบครัวหรือมีลูกมีเมียมาก่อน
3: แสดงว่านายพลเก่าใจท่
0: านขอให้นายพลเดินทางไปประกาศเรื่องนี้ให้ประชาชนก็ได้ทราบกราบไหว้บังคมลาไปเมื่อพระองค์รับสังเสร็จเสด็จประทับปูลกำนับและปากายมัดดีไปแล้วเลยทำหน้าที่มุงออกที่นอกเวียงใจวังแปลใจโฆษณาห้าคนดี
4: ต้องประกาศให้ประชาชนนะครับเราทำไปนี้ทำใจโฆษณาเลยจะออกมาเป็นเที่ยงเพลงทั้งปีเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฆษณาให้ประชาชนได้ยินไปจนตัวทั้งนครริมวารินและบ้านเมืองไกลเกียง

ครับกลับมาถึงช่วงรุ่นไทยของรายการพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังคนจากควากไว้ลาวประเทศไทยวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าน้ำม้วนนะครับน้ำม้วนในไม่ถึงน้ำที่มีคุณตะโกนนะครับประเทศไทยก็ว่าน้ำม้วนน้ำม้วนควากันเอาไว้พี่น้องควากันเอาไว้เดี๋ยวพี่น้องควังข้าวต้นจมูกติดตามห้าแย่ข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับตบลูกตบรือช่วงของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องควังพี่น้องติดตามกันได้นะครับรายการท่องเที่ยวที่จะเป็นพื้นบ้านช่วงทุกสัปดาห์ช่วงอาจารย์สมบูรณ์นะครับสักเดียวควังข้าวต้นสักเดียวควังข้าวต้นจมูกติดตามห้าแย่ข้าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้รายการท่องเที่ยวที่จะเป็นพื้นบ้านเวลามดนะครับจากลากันไปก่อนขอพบกันอีกทีกับต่อวันคันนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันเท่านี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี
7: ้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อจอดตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อจอกกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลจะรับพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชสนอกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบริการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนอกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสต.กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์ และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ครับเป็นวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงFM 97 MHz ครับวันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการนี้ได้นะครับสำหรับสวรทุ่งสงเนี่ยเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์และวันนี้ก็มาเยือนกันอีกครั้งและแน่นอนว่าวันนี้มาอยู่ในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการไลฟ์กลับมาอีกครั้งและยังคงอยู่กับบุคลากรคุณภาพจากทางสวรทุ่งสงอีกเช่นเคยครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธ์ศรีจันทร์ครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผอ.สวทท.ทุ่งสงนะครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการนี้ได้นะครับทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวทท.ทุ่งสง FM 97หรือว่าทางFacebook Fanpage สวทขออภัยครับ Facebook ของทางรายการให้แยกข่าวนะครับอย่างเช่นเคยครับแล้วก็รูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในรายการให้แยกข่าววันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ช่วงหลักๆคือช่วงรู้เรื่องรู้รัฐทันข่าวรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับแล้วก็ช่วง PRD Service นะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจของนโยบายรัฐบาลที่ได้นำเสนอรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนอย่างในสวท5รวมถึงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับและแน่นอนว่าในห่วงเวลาแบบนี้นะครับข่าวที่น่าสนใจมากที่สุดของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ช่วงถัดไปครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้คุณผู้ชมคุณฟังครับหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ครับนอกเหนือจากบรรยากาศการแสดงความยินดีนะครับในเรื่องราวที่ผ่านมาการนำเสนอในเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่วัฒนธรรมของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสำคัญเลยก็คือในเรื่องของในพื้นที่ของจุดๆนี้เนี่ยทางภาคประชาชนนะครับรวมไปถึงในภาคธุรกิจเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์ในแง่ของเศรษฐกิจอย่างไรบ้างจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในครั้งนี้นะครับจะเกิดแรงกลับเพื่อมขนาดไหนครับวันนี้ครับทางสวทท.ทุ่งสงได้รับเกียรติจากคุณประยูนเงินพรหมนะครับประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ท่านนะครับอยู่ในระบบออนไลน์แล้ววันนี้สัมภาษณ์สดในรายการทาง Facebook Live เลยนะครับวันนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับทุกคุณประยูนครับครับผมขอสอบถามอีกนึงครับจากหลังจากที่การวัดการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยได้มีความตื่นเต้นหรือว่ามีการหยิบยกมาพูดคุยกันในกลุ่มสังคมมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ก็ในขณะนี้ครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็ต้องอะไรอิ่มเอิบด้วยความคาดหวังมา12ปีและก็ปีนี้ประสบความสำเร็จในด้านวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับขณะนี้ไปในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานี่คึกคักไปด้วยผู้คนรถติดยาวเหยียดนะครับนั่นคือผลพวงจากพระธาตุสู่มรดกโลกครับที่เกิดขึ้นจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่พักร้านอาหารนี่เต็มหมดเลยในขณะนี้ครับตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาณวันนี้ครับเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เศรษฐกิจนี่ร้านอาหารร้านกาแฟร้านที่พักไอโรงแรมที่พักเต็มหมดเลยครับในขณะนี้นี่คือผลพวงได้จากวัดพระธาตุวรมหาวิหารที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนี้พวกเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ก่อการดีได้ริเริ่มจัดทำวัดพระธาตุ

0: เป็นร้อยเท่าอ่ะนะในขณะนี้ครับนั่นนี่คือผลพวงที่ได้รับจากพระธาตุมรดกโลกผมครับ
1: ครับผมแรงกระเพื่อมขณะนี้เนี่ยได้มีการประมาณคาดการตัวเลขในเรื่องของการเติบโตหรือว่าความสะพัดเงินสะพัดมากน้อยขึ้นในพื้นที่ไว้บ้างแล้วมั้งไหมครับ
0: ในขณะนี้นะครับเท่าที่ตั้งแต่หลังจากวันที่25เป็นต้นมานะครับก็เรามีงานเฉลิมฉลองนี่เพิ่นก็สะพัดไม่ต่ำจาก300ล้านนะครับแล้วก็มันมาร่วมด้วยหลังจากที่วัดพระธาตุสู่มรดกโลกแล้วแล้วก็ชาวจังหวัดนครราชโดยภาคเอกชนที่ทำมาหลายสิบปีเกี่ยวกับเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองด้วยนี่ก็คือตั้งแต่วันศาลหลักเมืองนี่ตั้งเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มาถึงวันนี้เป็นวันเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายนะครับได้จาก5วันที่ผ่านมาก็ผลพวงจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่เป็นมรดกโลกนี่ก็ไม่ต่ำจาก 2-300 ล้านที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาที่ภาคภูมิใจก็คือชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดประกวดพระด้วยท่านทราบไหมครับว่าเหรียญพระธาตุวันนั้นที่ประมูลกันในงานประกวดพระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะเหรียญพระธาตุนี่ไปถึงหลักล้านนะครับ
1: โอ้
0: นะครับนั่นคือผลพวงที่ได้จากพระธาตุมรดกโลกนะครับและโดยเฉพาะหัวนาโมในขณะนี้หัวนาโมนี่300 500นี่ไม่มีที่จะหานะครับนั่นคือผลพวงที่ได้จากคนนครที่ได้ผลพวงมาจากพระธาตุทูมเมอร์โลกครับ
1: ครับผมไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแน่นอนแล้วก็จะส่งผลส่งเสริมไปในอนาคตแน่นอนทีนี้สอบถามนิดนึงนะครับในส่วนของภาคธุรกิจในพื้นที่เนี่ยรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆเรามีการเตรียมความพร้อมที่จะในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ามีการวางแผนต่อยอดกับกระแสที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับ
0: คือในขณะนี้เราก็เตรียมความพร้อมว่าคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเราต้องดูแลแขกที่มาเยือนที่มาเยี่ยมเยียนในคนจังในวัดพระมหาธาตุนะครับเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในขณะนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเรานี่หนึ่งในการดูแลก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยและก็เรื่องรถเรื่องที่พักเรื่องอาหารนี่คือราคาปกติเหมือนเดิมหมดเลยครับไม่ต้องห่วงพวกเราจะดูแลทุกเรื่องที่คนมาเยี่ยมเยียนเราในนครศรีธรรมราชนะครับผมครับ
1: ครับผมสุดท้ายคำถามสุดท้ายและในเรื่องของภาคส่วนภาครัฐหรือหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเราไม่น่าจะมีข้อสงสัยแต่ว่าในส่วนของฟีดแบ็กของทางประชาชนภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่คาดหวังให้หน่วยงานรัฐจะต้องอาจจะต้องมีการเร่งพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับครั้งนี้นะครับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยรวมไปถึงภาคส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยที่เข้ามาเนี่ยคิดว่ามีเรื่องใดบ้างครับเช่นพวกเรื่องโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยหรือว่าการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนี้เรามีจุดนี้ไหมครับ
0: ก็ในขณะนี้ครับทางจังหวัดก็ได้เริ่มนะครับได้เริ่มคิดวางแผนว่าต่อไปนี้เราจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชและโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางเส้นทางในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนในวัดพระธาตุตั้งแต่ลงจากสนามบินเราต้องดูสถานที่เช่นถนนต้องดีรถไฟฟ้าต้องสว่างอย่างนี้ครับก็กำลังคุยกันอยู่กับภาครัฐนะครับผมนะครับโดยเฉพาะประชาชนพวกเราก็บริการเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
1: ครับผมก็คือในเรื่องของการขนส่งคมนาคมการเดินทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือทั้งในและต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคตก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็คิดว่าเนี่ยต่อไปน่าจะมีอีกหลายเฟสอีกหลายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับวันนี้น่าสนใจมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวไหนที่ทางสวรรค์ทุ่งสงอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลองพูดคุยกันกับทางคุณประยุนในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาในการสัมภาษณ์ทางรายการของทางสวรรค์ทุ่งสงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประยุนเงินพรมนะครับประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จะเห็นได้ว่าในเรื่องของแรงกระเพื่อมนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ตื่นตาตระการตาคนในพื้นที่มากแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าที่นี่คือแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้เป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้คนใต้ทุกคนรวมไปถึงความ

ภาคภูมิใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่วันนี้เนี่ยมรดกโลกแห่งประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหล่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังยังอยู่ในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเช้านี้ทางด้านรองประธานวุฒิสภาได้มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการวิจัยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยนะครับส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางผลงานวิจัยและก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับโดยเมื่อเช้านี้ที่ห้องประชุมรักชดานะครับโรงแรมชดาแอดนครจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีละน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ให้การต้อนรับนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2และคณะนะครับในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจนิติบัญญัติและการกำหนดนโยบายสาธารณะของวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็ทางวุฒิสภาก็ได้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาและก็เสริมสร้างในส่วนของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนะครับแล้วก็การวิจัยภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับอย่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคประชาชนจุดๆนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมเอาการวิเคราะห์สังเคราะห์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำเสนอในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและก็ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนหน้าที่นะครับการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับนี่ก็เป็นจุดที่เมื่อเช้านี้นะครับได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เอาเรื่องขององค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปกันต่อข่าวต่อไปกันที่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างครับบ้านใกล้เลืองเกียนกันนี้เลยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเปิดงานแสดงสินค้าและการกระทรวงนานาชาตินะครับปาล์มเม็กซ์ไทยแลนด์2026ครั้งที่15ครับยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับเมื่อเช้านี้นะครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายบรรดาลสถินรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและการกระทรวงนานาชาติปาล์มเม็กซ์ไทยแลนด์2026ครั้งที่15ครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นะครับที่อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติอุบลรัตนราชกัญญาสหกรณ์สุราษฎร์ธานีหรือว่าในพื้นที่เรารู้จักกันในชื่อว่าโคออฟนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีชื่อเสียงแล้วหลายๆคนน่าจะเป็นที่รู้จักกันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับโคออฟอยู่ที่อำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับงานนี้ก็จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับโดยทางด้านนายสุภชัยจินตนาเลิศนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงนี้ได้กล่าวว่าปัจจุบันไทยเนี่ยยังคงเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่อันดับที่3ของโลกรองจากอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีการคาดการเอาไว้ว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันของไทยเนี่ยในฤดูการผลิตปี6869ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านตันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในฐานะกลไกสำคัญของภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารพลังงานชีวภาพแล้วก็ปิโตเคมีด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเองก็เป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับก็ยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการผลิตการแปรรูปน้ำมันปาล์มของไทยครับงานนี้นะครับรวมผู้ผลิตผู้แสดงสินค้าแบรนด์ดัง200แบรนด์เลยครับในที่อยู่ในแวดวงของปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการเสนอเทคโนโลยีจากผู้ผลิตชั้นนำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติแล้วก็โซลูชันต่างๆที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกันเลยทีเดียวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ย 3,600 คนตลอดการจัดงานเลยครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจแล้วก็ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับเอาละครับไปกันต่อกันในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างข้ามไปฝั่งอันดามันครับคุณผู้ชมคุณฟังที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับจัดการเปิดอบรมกระบี่เซาสปริงเบเนโรจีครับการยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มด้วยศาสตร์วารีบำบัดบนฐานงานวิจัยนะครับที่ห้องประชุมเกาะกลางโรงแรมมารีไทม์อำเภอเมืองกระบี่นะครับนายนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เป็นประธานเปิดการอบรมกระบี่ South Spring Benology การยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มด้วยศาสตร์วารีบำบัดบนฐานงานวิจัยนะครับโดยมีนายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพันธ์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่มา
ร่วมรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวครับว่างานดังกล่าวเนี่ยเป็นการยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มนะครับซึ่งว่านี่เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น Wellness City Destination นะครับเป้าหมายในเรื่องของเป้าหมายการเดินทางเพื่อสุขภาพนะครับตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งจังหวัดกระบี่ก็เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมคุณฟังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักกันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำพุร้อนเค็มซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีคุณค่านะครับสามารถนำมาต่อยอดเป็นบริการด้านสุขภาพที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างแล้วก็ตอบสนองต่อแนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรครวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้งานวิจัยมาตรฐานการให้บริการและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและก็ทำให้ที่จังหวัดกระบี่นั้นมีความน่าเชื่อถือมีมาตรฐานและก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปนั่นเองนะครับงานนี้ก็จัดขึ้นนะครับเป็นการมุ่งมั่นให้ตัวจังหวัดเนี่ยเป็น Wellness City Destination นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้และก็ศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ความรู้ความเข้าใจในด้านศาสตร์วารีบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้คุณสมบัติของน้ำแร่แล้วก็น้ำพุร้อนเนี่ยมาส่งเสริมสุขภาพแล้วก็บำบัดรักษาบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะไปนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานบริการน้ำพุร้อนเค็มของจังหวัดกระบี่ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับงานนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นะครับผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมก็เป็นในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสุขภาพนะครับผู้ประกอบการสปาและน้ำพุร้อนเค็มตลอดจนโรงแรมรีสอร์ทหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและก็เครือข่ายสุขภาพเนี่ยมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ยกันอย่างหนาแน่นกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้เรามาฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่น่าสนใจกับช่วง PRD Service ครับPRD Service ข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวที่ต้อนรับเขาเรียกว่าสอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐเกี่ยวกับการให้ความสำคัญในเรื่องของโซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับล่าสุดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA แล้วก็การไฟฟ้านครหลวง MEA นั้นได้มีการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการติดตั้งระบบและผู้ประกอบการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมขึ้นทะเบียนเพื่อยกระดับมาตรฐานและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับเปิดรับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซลารูฟท็อปผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์ซึ่งประกอบไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับอินเวอร์เตอร์และก็ตัวแบตเตอรี่ครับผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้าพี่น้องประชาชนได้นั่นเองครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและก็มาร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซลารูฟท็อปของประเทศไทยครับเปิดรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็คลิกดูรายละเอียดได้นะครับในเรื่องของ QR code ตามเว็บทาง Facebook Fanpage ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงได้นะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยความสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นการสร้างความเติบโตการเติบโตของพลังงานสะอาดของประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทาง call centerการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ PEA Call Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์1129นะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการ
ให้ยะข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับเตรียมพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เป็นคิวของทางสทสุพรรณบุรีครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับรายการให้แยกข่าวอยู่ในคิวของทางสวทเกาะสมุยรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับสำหรับวันนี้สวททุ่งสงกล้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสามารถรับฟังได้พร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์อมรธาตรีรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับรายการนี้จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญอันนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยทั่วล่าและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำทุกท่านมารู้จักกับวัดสุวรรณภูมิวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: วันที่10พฤศจิกายน2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัดวรคติยาราชนารีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นณวัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองชั้นวูดแบทรุ่น229คอสุพรรณบุรีและวิทยากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการลูกเสือชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณภูมิจากนั้นเวลาประมาณ15:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถบนแพที่ประทับซึ่งทางจังหวัดจัดถวายณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต่อมาเวลา 16:40 นเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อเวลา 17:10 นวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า600ปีเดิมชื่อวัดกลางหลังจากการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3-4ชาวสุพรรณบุรีเรียกวัดนี้ว่าวัดใหม่จนกระทั่งพุทธศักราช2459สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่6ประทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณภูมิ วัดสุวรรณภูมิตั้งอยู่บนถนนพระพันวสาตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแม้จะตั้งอยู่กลางเมืองและอยู่ชิดติดถนนแต่บรรยากาศภายในวัดกลับเงียบสงบสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่คือวิหารอายุเกือบ100ปีสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2468และศาลาการเปรียญอายุกว่า70ปีภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่นอกจากนี้ภายในวัดสุวรรณภูมิยังมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชปุณปุณสิริมหาเถระซึ่งหลวงพ่อเปลื้องหรือพระเทพวุฒาจารย์เจ้าอาวาสในขณะนั้นสร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2514เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่17กรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณปุณสิริมหาเถระภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุมีค่าทางประวัติศาสตร์มากมายโดยชิ้นที่เป็นไฮไลท์เป็นบาทสังคโลกสมัยสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19ที่มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคยได้รับสมญานามสุวรรณเทวีหรือ The Golden Girl จากผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันเมื่อครั้งปรากฏพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมพระสิริโฉมอันงดงามในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมฟลาเวอร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2503ติดตามได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สุวรรณเทวีหรือ The Golden Girl คือสมญานามที่ผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันพร้อมใจกันถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมฟลาเวอร์ท่ามกลางคณะทูตานุทูตและผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกว่าพันคนซึ่งในค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมทรงเข็มกลัดรูปครุฑประดับเพชรที่พระอังสาพระสิริโฉมอันงดงามและสง่างามทรงสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอันมีส่วนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมในระดับสากลนับแต่นั้นเป็นต้นมางานเลี้ยงรับรองครั้งประวัติศาสตร์นี้นับเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2503ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนบทบาทอันโดดเด่นของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติทั้งในด้านการทูตมนุษยธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันเพื่อพระราชทานโล่เงินจารึกอันแสดงถึงอุดมการณ์ร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินร่วมทอดพระเนตรอาคารและพระราชทานกำลังใจแก่บรรดาสมาชิกอาสาสมัครก่อนที่ในวันถัดมาทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในรายการ Open Hearing ของสถานีโทรทัศน์ ABC เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของประเทศไทยสู่สายตาประชาชนชาวอเมริกันขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2503
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงยกระดับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยโดยการส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้ร่วมออกแบบชุดผ้าไหมให้กับเอกอัครราชทูตแคนาดาและอาร์เมเนียประจำประเทศไทยสำหรับการเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษดร.ทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับที่จะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะได้รับทราบแล้วก็ร่วมความเป็นแสดงความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาของพวกเรานะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็คือโครงการตัดชุดผ้าไหมนะครับให้กับเอกอัครราชทูตนะครับภรรยาของเอกอัครราชทูตนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้นะครับวิจารย์เองเนี่ยก็จะถูกมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบตัดชุดผ้าไหมนะสำหรับเอกอัครราชทูตของประเทศอาร์เมเนียนะครับแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศแคนาดานะประจำประเทศไทยนะครับนะซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมนะครับให้กับเด็กๆนะของอาชีวศึกษานะครับนะในที่เรียนนะครับนะเรียนในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นแล้วก็สิ่งทอนะครับนะเพื่อเป็นการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เราก็จะได้มีโอกาสที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีทักษะนะครับทั้งในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับแล้วก็กระบวนการในการประสานงานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในเรื่องของการใช้ภาษานะครับซึ่งเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับ31มีนาคมที่ผ่านมาผมเองนะครับพร้อมกับดร.เจนศักดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับท่านหัวหน้าแผนกนะคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะของแผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะของวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าพบนะครับเอกอัครราชทูตของประเทศแคนาดาประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปเพื่อให้ทางประธานทูตเนี่ยนะครับได้เลือกแบบนะครับเลือกผ้าที่เป็นผ้าไหมของเรานะครับว่าเขาอยากได้ผ้าไหมสีอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบที่เขาอยากได้ที่จะสวมใส่ไปร่วมกิจกรรมในการเดินแฟชั่นโชว์นะครับของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับที่หอประชุมของกองทัพเรือนะครับว่าเขาอยากได้อะไรแบบไหนนะครับเราก็ไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับซึ่งก็เป็นการฝึกเด็กๆเราด้วยนะครับเด็กก็ได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะของการวัดการวัดตัวการออกแบบแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเลือกการเลือกของผ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเด็กๆได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับก็อาจจะ นะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกนะเพื่อให้บุตรหลานของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะเพื่อที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคตนะครับนะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีนะครับนะซึ่งเราเองเราก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าบุตรหลานที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบของพวกเราเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าเด็กๆที่จบจากวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการออกแบบการตัดเย็บแน่นอนนะครับก็อย่างที่เราพาให้ทำโครงการต่างๆนะครับก็เป็นตัวการันตีได้ตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงถึงนะให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับว่าเขาเรียนวิชาชีพนี้ไปแล้วนะเขาก็สามารถที่จะเอาวิชาชีพหรือเอาทักษะต่างๆที่ได้ฝึกไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นะในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับเราก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาได้ด้วยนะครับนะอีกส่วนนึงนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนะแทนที่เด็กๆของเรานะในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับนะเขาจะใช้เอาเวลาไปใช้ในเรื่องของที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับนะแต่เขาก็ต้องกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาวิทยาลัยมาช่วยกับคุณครูมาปรึกษาคุณครูมาทำในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับนะซึ่งเราก็จะมีกำหนดของการที่จะไปลองฟิตติ้งตัวนะของที่สถานทูตที่แคนาดาเนี่ยนะครับนะประมาณวันที่27นะเมษายนนะครับก็ปลายเดือนนี้นะครับเราก็จะตัดชุดไปให้กับทางเอกอัครทูตนะแล้วก็ภรรยาแล้วก็บุตรหลานของเอกอัครทูตประจำประเทศไทยเนี่ยได้ลองฟิตติ้งตัวว่าจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างนะตัวขนาดที่วัดไปใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนก็จะดูว่าทักษะฝีมือนะที่เขาออกแบบที่เขาตัดเย็บเนี่ยเป็นอย่างต้องปรับแก้อะไรบ้างนะครับก็เสร็จแล้วหลังจากที่ฟิตติ้งตัวเสร็จเขาถึงจะไปตัดชุดจริงๆนะครับก็ตามไซส์ต่างๆที่ในชุดฟิตติ้งนะครับก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ของกระบวนการว่าในกระบวนการในการทำงานต่างๆนะต้องมีอะไรบ้างแล้วทักษะที่เขาต้องใช้นั้นมีอะไรบ้างนะสิ่งสำคัญก็คือลูกๆของเราเองจะได้เกิดความมั่นใจนะเกิดแรงบันดาลใจนะครับนะนอกจากที่จะจบไปแล้วจะเรียนต่อหรือเขาก็จะได้ไปศึกไปทำงานนะครับนะศึกษาต่อควรจะไปศึกษาต่อที่ไหนนะครับนะซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เด็กๆนะครับหรือท่านผู้ปกครองนะอาจจะมีลูกบุตรหลานนะครับนะเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนต้นนะหรือจบม.3แล้วยังไม่รู้ว่าลูกหลานของเราจะไปเรียนที่ไหนนะครับก็ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับนะถ้าอยากให้บุตรหลานของเรานะครับว่าอยากให้มีอาชีพนะหรือจบไปแล้วสามารถที่ประกอบอาชีพได้นะครับนะให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองนะครับแล้วก็แผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะครับของวิทยาลัยอาชีวศึกษาบดีนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนะซึ่งเราการันตีได้นะครับว่าเด็กที่จบแผนกนี้แล้วนะครับนะเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้แน่นอนนะครับนะก็ฝากนะครับนะฝากนะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับนะเพื่อสร้างโอกาสนะครับแล้วก็สร้างเวทีนะให้กับเด็กๆของพวกเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะกิจกรรมนะครับนะซึ่งกิจกรรมในของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับก็นะวันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับนะเขาจะได้เห็นชุดที่เขาได้อกนะได้มีโอกาสได้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัดตัวออกแบบนะครับไปฟิตติ้งแล้วก็ตัดชุดจริงเนี่ยนะครับนะไปเดินเฉิดฉายนะครับนะไปโชว์ความสง่างามนะอยู่บนเวทีนะครับนะซึ่งนายแบบแล้วก็นางแบบก็ถือว่าเป็นนางแบบที่กิติมศักดิ์นะครับนะก็มาจากท่านทูตบ้างหรืออาจจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นบุตรหลานนะครับนะของเอกอัครทูตที่ได้มาเดินแบบในวันนั้นนะเด็กๆเราก็จะไปร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็จะเห็นนะครับเห็นผลงานเขาไปเดินอยู่บนเวทีนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะที่จะช่วยสร้างนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆสร้างประสบการณ์นะครับแล้วก็ สร้างความมั่นใจนะว่าแน่นอนนะหลังจากจบการศึกษาเราสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับนะขอบคุณมากครับ
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมบริการครบวงจรเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้เปิดสายด่วน1818โทรฟรีให้ข้อมูลให้คำแนะนำตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.เพิ่มจุดชาร์จโทรศัพท์80จุดรองรับกว่า300เครื่องรวมถึงจุดชาร์จรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการรับส่งผู้สูงอายุเตรียมรถวีลแชร์บริการ73คันพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางบริการรถกอล์ฟรับส่งผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลกว่า150คนจุดบริการทางการแพทย์14จุดทั่วพื้นที่มีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครคอยดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวันสุขาเคลื่อนที่สุขาผู้สูงอายุจุดคัดแยกขยะพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจุดให้ยืมผ้าถุงกางเกงช่วยแต่งกายให้เหมาะสมนำกลับมาซักรีดทำความสะอาดทุกครั้งก่อนให้บริการดูแลพื้นที่สนามหลวงและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงามสมพระเกียรติและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชวิษาประทุมมารายงาน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
8: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบใจยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอันมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบและกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุด จึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะนายกรัฐมนตรีพิจารณายุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
9: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24 ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะพบกับพี่นีน่ากันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พบกันตรงกับวันที่6สิงหาคม2569นะคะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกสลับกันแทบทุกวันค่ะบางแห่งก็ฝนตกหนักบางแห่งก็มีลมกระโชกแรงเพราะฉะนั้นการเดินทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการเดินทางทางเรือก็ควรที่จะติดตามพยากรณ์อากาศและก็ข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอนะคะ

ลดความเสี่ยงของโรคให้กับทั้งครอบครัวและชุมชนได้ค่ะคุณผู้ฟังและเดือนสิงหาคมนี้นะคะยังเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อคุณแม่ผู้มีพระคุณและคนในครอบครัวนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้ค่ะเติมเต็มความรักความอบอุ่นและส่งต่อกำลังใจให้กันเพราะว่าความสุขที่แท้จริงมักจะเริ่มต้นจากบ้านที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะและสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้ก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้าช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงแรกว่าวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเตือนภัยพ่อแม่เมื่อมิจฉาชีพเกลื่อนโซเชียลนะคะซึ่งเมื่อวานได้พูดคุยไป2เรื่องเกี่ยวกับภัยเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ภัยเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่วันนี้จะมาพูดคุยกับคุณฟังเกี่ยวกับภัยพนันออนไลน์ค่ะซึ่งภัยพนันออนไลน์นะคะเป็นภัยที่มักจะมาในรูปแบบของเกมที่เด็กๆชอบเล่นซึ่งในบางครั้งเด็กอาจจะไม่รู้ว่าเป็นการพนันแต่คิดว่าเป็นเกมทั่วไปโดยเกมเหล่านี้มักจะมีเงินก้อนล่อให้เล่นก่อนฟรีๆและช่วงแรกจะเล่นชนะได้เงินก่อนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นกลโกงเพื่อหลอกล่อนะคะจากนั้นเมื่อเด็กต้องการจะเล่นต่อก็อาจจะต้องหาทางเชื่อมบัตรเครดิตของผู้ปกครองหรือใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถตัดเงินได้จนกว่าจะรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เกมนะคะแต่ต้องเสียเงินจริงๆเป็นจำนวนมากคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นหนี้ไปมากแล้วค่ะนอกจากการพนันจะเป็นเรื่องเงินแล้วบางครั้งก็จะนำไปสู่เรื่องเพศได้อีกนะคะเพราะว่าบางเคสค่ะเด็กไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนได้ก็จำเป็นต้องส่งรูปเปลือยอัดคลิปหรือพูดคุยไลฟ์สดเชิงทางเพศเพื่อแลกกับหนี้ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเด็กไม่กล้าแจ้งผู้ปกครองนะคะทำให้วงจรมิจฉาชีพทั้งหมดนี้ไม่หายไปจากสังคมค่ะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรเมื่อลูกตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์นะคะมาฟังกันดูอย่างแรกนะคะตั้งสติสอบถามเรื่องราวขอให้ผู้ปกครองนะคะละความโกรธลงก่อนเพราะถ้าหากว่าเป็นเรื่องเงินรีบระงับบัญชีกับธนาคารไว้จากนั้นไอ้ลูกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดโดยที่คุณพ่อคุณแม่เองต้องรับฟังอย่างมีสตินะคะพยายามหาที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนค่ะจากนั้นก็คิดเสมอว่าลูกเป็นเหยื่อนะคะเพราะว่าการที่ถูกหลอกนั้นก็เป็นเรื่องที่แย่มากแล้วสำหรับสภาพจิตใจของเด็กในวัยนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดความหวังดีอยากให้เงินมาจุนเจือทางบ้านหรือรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้อย่ากล่าวโทษลูกนะคะและห้ามใช้กำลังเด็ดขาดค่ะเพราะลูกอาจจะเกิดการต่อต้านไม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดทำให้จากหลักฐานที่เอาผิดมิจฉาชีพได้รวบรวมหลักฐานสร้างเครือข่ายเหยื่อบางเรื่องทำคนเดียวมันไม่มีพลังมากพอลูกเราอาจจะเสียหลักพันหลักหมื่นแต่เมื่อรวมกับผู้เสียหายในแบบเดียวกันยอดค่าเสียหายมากขึ้นก็จะเป็นที่น่าสนใจของทั้งสื่อและตำรวจนะคะก็จะดำเนินการทางคดีไวขึ้นเพราะมีผู้เสียหายจำนวนมากช่วงนี้บอกได้เลยว่าเมื่อเกิดเรื่องแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องละทิ้งความอายลงไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดำเนินคดีอะไรก็เท่ากับส่งเสริมเหล่ามิจฉาชีพนี้ให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะคุณฟังก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าโลกออนไลน์นะคะมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะแต่ก็มีโทษแอบแฝงไว้เสมอนะคะและยิ่งในช่วงนี้มิจฉาชีพก็มีโลกเล่นที่มากขึ้นจนบางครั้งเราก็ต้องตามไม่ทันพร้อมๆกับข้อมูลต่างๆก็ขอให้แบ่งปันให้ลูกรับรู้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกตกเป็นเหยื่อรายใหม่ของมิจฉาชีพเหล่านี้กันอีกนะคะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติบริหารจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาจำนวน3เรื่องได้แก่เรื่องที่1 นะคะเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ประโยชน์ที่ได้รับจากร่างแถลงการร่วมจะช่วยกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเมียนมาเพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดน 2. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันช่วยให้การจัดส่งและการจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นระบบและต่อเนื่องแรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่พึงมีลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 3. เห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการแจ้งเตือนการป้องกันและแก้ไขมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้ามแดนระบบนิเวศสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ซึ่งจะมีกลไกทำงานร่วมระหว่างไทยกับเมียนมาจะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ตาหลงผิดที่มีป่าที่แสนจะอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายทั้งม้ากวางกระต่ายเสือรวมทั้งเจ้ากาที่มีลำตัวทั้งหมดเป็นสีดำด้วย
2: สวัสดีเจ้ากาดำนั่งเหม่อมองอะไรอยู่บนท้องฟ้าน่ะ
3: เออฉันก็แค่นั่งมองอะไรเพลินๆไม่มีอะไรหรอกเกี่ยวมา
2: แต่ฉันเห็นนายนั่งมองไปบนฟ้าอย่างนี้ทุกวันเลยนะมีปัญหาอะไรก็เล่าให้ฉันฟังแซ่เราเป็นเพื่อนกันนะ
3: ฉันกำลังนั่งมองฝูงของพวกนั้นอยู่น่ะขนของพวกมันน่ะช่างขาวสะอาดและสวยงามจริงๆเลย
2: ใช่ใช่สวยงามจริงๆม้าเห็นด้วย
3: แล้วดูขนของฉันสิดำสนิทเลยไม่น่ามองเลยฉันไม่อยากจะมีขนสีขาวเหมือนพวกหงส์พวกนั้นบ้างจังเลยแหละเจ้าม้า
2: ฉันก็อยากให้ขนของฉันน่ะเป็นสีขาวอย่างนั้นเหมือนกันน่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ขนของฉันจะเป็นสีน้ำตาลไม่สวยนักนะแต่มันก็ไม่เลอะเทอะสกปรกง่ายนะ
3: ฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าเจ้าหงส์พวกนั้นน่ะมันดูแลทำความสะอาดขนของมันได้ยังไงถึงขาวสะอาดอย่างนั้นน่ะเอางี้ฉันบินไปถามดีกว่าจะได้ลองทำตามบางทีนะขนของฉันน่ะอาจจะขาวสะอาดและสวยกว่าพวกของก็ได
2: ้มันจะเหมือนกันเหรอเจ้ากา
3: เหมือนสิฉันไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยพวกหงส์มีขนฉันก็มีขนพวกหงส์มีปีกฉันก็มีปีกเพราะฉะนั้นฉันก็สามารถทำขนของฉันให้เป็นเหมือนพวกเขาได้เช่นกันเอแต่ถ้าฉันบินไปถามตรงๆอะนะพวกมันคงไม่บอกหรอกทำไงดีล่ะดูแล้วฉันบินสะกดลายตามไปดูที่บ้านของพวกของดีกว่าม
2: ันจะดีหรอถ้า
3: อุ้ยผมคงกำลังจะบินไปแล้วฉันไปก่อนแล้วนะเจ้ามาถ้าได้เรื่องยังไงแล้วอ่ะฉันจะบินมาส่งข่าว
2: เดี๋ยวสิเจ้ากาเจ้ากา
1: ดาดำบินตามฝูงของผู้หญิงรวดเร็วโดยไม่ฟังเสียงเรียกของเจ้ามาเพื่อนของมันเลย
3: บินเร็วเหมือนกันนะเจ้าหงส์พวกเนี้ยเอ๊ะพวกมันจะบินลงไปไหนนะเอาล่ะเราบินตามลงไปดูดีกว่าพวกมันทำอะไรกันน่ะไปแอบดูพวกมันที่หลังต้นไม้นั่นดีกว่า
1: ว่าแล้วเจ้ากาดำก็บินไปแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ข้างๆหนองน้ำที่ฝูงหงส์กำลังว่ายน้ำไปมาอย่างสนุกสนานแหมฉันนี่ชอบจริงๆเลยนะเนี่ยเวลาที่ตัวเองสกปรกทีไรเราได้มานอนแช่น้ำที่เนี่ยน่ะคราบสกปรกนะหายไปหมดเลยเกิดมาเป็นหงส์ก็มีความสุขอย่างนี้นั่นแหละ
4: ใช่ๆฉันแม่ก็ชอบเหมือนกันดูสิน้ำเนี่ยใสเย็นสบายเหมือนแช่ได้ทั้งวันเลยมันน่ะช่างดีต่อขนสีขาวของพวกหงส์อย่างเราจริงๆนะ
5: เอาละจ้าสาววันนี้เล่นน้ำกันพอแล้วกลับบ้านกันเถอะไว้พรุ่งนี้เพื่อนมานอนแช่น้ำกันใหม่นะ
1: ตกลงจ้า
3: ในที่สุดฉันก็รู้เคล็ดลับของพวกหงส์แล้วรีบเวียนไปบอกเจ้าม้าดีกว่าเอ้ยเจ้าม้าเจ้าม้า
2: เอ๊ะอะวายวายแล้วกันอีกล่ะเจ้ากาดำฉันกำลังหลับอยู่นะ
3: นี่เจ้าม้าฉันรู้แล้วนะว่าทำไมพวกหงส์อ่ะถึงมีขนที่ขาวสวยสะอาดขนาดนั้นน่ะอยากรู้ไหมล่ะว่าเพราะอะไร
2: ก็บอกมาแซ่ทำยึกยักอยู่ได
3: ้ก็เพราะพวกมันน่ะชอบไปนอนแช่ที่หนองน้ำวิเศษในป่าลึกด้านโน้นน่ะสิแล้วน้ำวิเศษในหนองน้ำนั่นนะทำให้พวกมันน่ะมีขนขาวและสวยงามอย่างที่เราเห็นไงล่ะ
2: แล้วเธอรู้ได้ยังไงล่ะเจ้ากา
3: ก็ฉันบินตามไปดูแล้วก็ได้ยินพวกหงส์คุยกันน่ะสินี่เนี่ยฉันกำลังจะไปแช่ตัวที่หนองน้ำวิเศษนั่นไปด้วยกันเวลาเจ้ามา
2: ตอนกลางคืนน่ะเหรอโอ้ยเป็นหวัดตายพอดีสิเจ้ากาเอ้ย
3: ตามใจ ถ้าเธอไม่ไปนะฉันไปคนเดียวก็ได้เชิญเป็นม้าขนไม่สวยต่อไปเถอะ
2: โอ้ยรอฉันด้วยสิเจ้ากาดำฉันไปด้วยนะ

0: เนี่ยน่ะหรอหนองน้ำพิเศษที่เธอบอกฉันไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างจากหนองน้ำอื่นๆตรงไหนแล้วนี่เจ้ากา
1: อย่าพูดมากเลยนะรีบลงไปแช่น้ำกันเถอะถ้านายไม่กล้าฉันลงไปก่อนนะลงมาสิเจ้าม้าซักช้าอยู่ได
0: ้ฉันว่านะฉันนั่งคอยนายข้างบนนี่ดีกว่าแค่เอาเท้าแย่ลงไปเฉยๆฉันก็หนาวจะตายอยู่แล้วล่ะถ้าลงไปทั้งตัวมีหวังแข็งตายแน่ๆเลยว่าแต่นายอ่ะไม่หนาวเลยเหรอ
1: ก็หนาวเหมือนกันแหละไม่เป็นไรเราฉันทนได้เพื่อขนที่ขาวสวยของฉัน
0: นายค่อยมานอนแช่ตัวในหนองน้ำพรุ่งนี้ก็ได้นี่นาเจ้ากาเอ้ย
1: ไม่เอาหรอกฉันเลยอยากจะให้ขนของฉันน่ะสวยเร็วๆรอถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวหรอกเจ้าม้า
0: ตามจ้ะถ้านายอยากนอนหลับในหนองน้ำนี่นะก็ตามใจเถอะฉันจะนอนเป็นเพื่อนข้างบนนี้แล้วกันนะอ๋อง่วงจังเลยหลับก่อนละนะ
1: ตามสบายเลยหนาวจริงๆเลยไม่ได้แล้วเราต้องทนหนาว
0: เมื่อคืนนี่หลับสบายดีจริงๆเลยแต่เจ้ากาดำน่ะเอ้ยเจ้ากาดำนั่นนายนอนในหนองน้ำทั้งคืนเลยเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิใช่เป็นยังไงล่ะขนของฉันเนี่ยขาวขึ้นบ้างไหมใช
0: ่แต่ฉันว่านายดูซีดมากกว่านะนายรีบขึ้นมาเถอะนะนี่นายไม่หวัดแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยเชื่อม้าเถอะนะเจ้ากานะ
1: ช่างฉันเถอะนะอีกสักพักขนของฉันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วล่ะ
0: เฮ้ยเจ้ากาดำขนสีดำที่ลอยอยู่ในน้ำน่ะให้ขนของนายหรือเปล่าฮะ
1: ไหนล่ะ
0: ก็นั่งไงลอยอยู่เต็มไปหมดเลย
1: เออจริงด้วยนั่นมันขนของฉันนี่นะ
0: นี่เจ้ากานี่ฉันว่านายคงแช่น้ำเกินไปแล้วล่ะขนนายร่วงออกอย่างเงี้ยรีบขึ้นมาเถอะนะเร็ว
2: เจ้ากาตกใจมากเมื่อเห็นขนของตัวเองหลุดร่วงจนหมดมันรีบบินขึ้นจากน้ำทันที
1: ตายจริงแล้วฉันจะทำไงดีล่ะดูสิฉันไม่เหลือขนติดตัวเลยทำยังไงดีเจ้าหมาใครเห็นมีหวังหัวล้าฉันแน่เลย
0: ก่อนฉันเตือนนายแล้วไม่ใช่หรอนายไม่เชื่อฉันเองนี่นาอ้าวนั่นพวกผมบินมาทางนี้พอดีเลยโยโหโยโหนี่เจ้าหงบินลงมานี่หน่อยแซ
3: ่อ้าวพวกข้างล่างนั่นน่ะเขากำลังมีเรื่องอะไรกันหรอเอ๊ะนั่นมันขนอะไรอะลอยอยู่เต็มหนองน้ำเราบินไปดูใกล้ๆกันเถอะเฮ้พวกเธอเป็นอะไรกันหรอมีอะไรให้ช่วยไหมอ้าวเจ้ากาทำไมขนของเธอถึงได้ร่วงหมดอย่างนี้ล่ะ
1: อ๋อก็ฉันอยากให้ขนที่เคยเป็นสีดำขาวของฉันน่ะเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนขนของพวกผมอย่างเธอไงล่ะก็เลยลงนอนแช่ในน้ำอย่างที่พวกเธอทำเนี่ยฉันนอนแช่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพอเช้าขนก็ร่วงจนหมดอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละโธ่เอ้ยฉันไม่น่าหาเรื่องเลย
4: ตายจริงนั่นขนสีดำที่ลอยเกลื่อนอยู่ในน้ำเนี่ยนะก็เป็นขนของเธอนะสิเจ้ากา
1: ก็ใช่นะสิน
3: ี่เจ้ากาที่พวกฉันมีขนสีขาวอย่างเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าพวกฉันมานอนแช่ในน้ำนี่หรอกนะแต่ว่าพวกฉันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดก็เหมือนเธอที่มีขนสีดำตั้งแต่เกิดนั่นแหละถึงเธอจะนอนแช่น้ำนานแค่ไหนยังไงอ่ะขนของเธอก็ต้องเป็นสีดำอยู่ดีเข้าใจไหมเจ้ากา
4: ใช่ฉันว่าขนสีขาวหรือว่าสีดำอ่ะนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ถ้าเราดูแลรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอนะฉันว่ามันก็มากพอแล้วล่ะเธอนะคุณจะพอใจในสิ่งที่เธอมีอยู่สิเจ้ากา
1: ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะเนี่ยไม่รู้มาอะไรขนสีดำของฉันอะถึงจะขึ้นมาเหมือนเดิม
0: คงไม่นานหรอกเพื่อนเจ้ากาเอ้ย
1: ฉันว่านะถึงแม้ขนของฉันอะจะเป็นสีดำแล้วไม่สวยเท่าไหร่อะแต่มันก็ยังดีกว่าเป็นกาไม่มีขนหัวล้ออย่างนี้นะต่อไปฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วล่ะเจ้ามา
0: ใช่นายควรพอใจในสิ่งที่นายมีอยู่เซ ว่าไปแล้วนะขนสีดำของนายนะก็สวยดีออกนะ
1: ขอบใจมากนะเจ้าหมาเพื่อนรักขอบใจพวกเธอด้วยหงทั้งหลาย
2: จากนั้นมาอีกไม่นานเท่าไหร่ขนใหม่ของอีกาก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเจ้ากาดีใจมากและไม่เสียใจเลยที่ขนของมันมีสีดำเพราะมันเข้าใจแล้วว่ามันไม่สามารถมีขนสีขาวแบบหงได้และมันก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้ว

คุณผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วค่ะคุณฟังคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 17:00 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้พบกันอีกครั้งในเวลาเดียวกันนี้ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะวันนี้พี่นีน่าพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับช่วงเวลาสำคัญเมื่อกี้นี้เข้าไปชะโงกหน้าดูคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าห้องจัดรายการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศด้านนอกด้วยคนเยอะมากนะครับแอบดูเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเห็นเลยรถจอดเต็มทุกพื้นที่เลยนะฮะก็อย่างที่บอกกันนะครับจะได้ให้เห็นภาพด้วยว่าการจัดกิจกรรมของเราเนี่ยขอบพระคุณมากนะครับที่เล่าให้ฟังเพราะว่าได้รับกำลังใจแบบนี้แหละนะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในทุกๆกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะวันนี้มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับซึ่งกำลังจะเริ่มนะครับตามกำหนดก็คือ 18:00 น.ก็น่าจะเตรียมตัวแล้วล่ะตอนนี้นะครับหลายๆท่านเลยก็เดินทางเข้าสู่เรื่องของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงแล้วเพราะว่าจะเริ่มเล่นกันในห้วงเวลาของ 18:00 น.นะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่มีส่งข้อความมาบอกว่าพี่บอลรถติดอยู่เลยไม่เป็นไรอย่างที่บอกแหละว่าวันนี้ก็มีการจราจรติดขัดในหลายพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz นะครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ AM 1467 KHz นะครับคุณลุงคุณป้าก็ฟังรายการอยู่บอกว่ากำลังทำกับข้าวอยู่ลูกบอลเน่แหมมีความสุขจริงๆนะครับก็เรียกว่าใช้ชีวิตในทุกๆวันครับด้วยความสุขนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยววันนี้เกริ่นบอกกันสักนิดนึงนะครับวันนี้มีเป็นท่านประธานคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาต้นแบบเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินเรื่องของภัยพิบัติของประเทศซึ่งแน่นอนว่าในทุกครั้งยกตัวอย่างให้เห็นภาพกรณีเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะที่ภาคใต้ที่หัดใหญ่เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหเรียกว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากมายดังนั้นครับถ้าเราจะมีมาตรการในการป้องกันนะครับให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีการเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับแต่แน่นอนมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันก่อนเลยนะครับพาคุณผู้ฟังไปที่เรื่องราวของท่านนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มีการชูผลงานเรื่องของงานวิจัยเรื่องของงานนวัตกรรมซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ครับเรื่องงานวิจัยงานนวัตกรรมเนี่ยตรงนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสนะครับโดยเฉพาะการยกระดับศักยภาพคนพิการจากการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้น่าสนใจเลยทีเดียวนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดท่านเป็นประธานในงานเปิดการสัมมนาครับเป็นงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18นะครับซึ่งก็มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสำคัญด้วยนะครับนั่นก็คือความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการเปิดโอกาสและก็การเสริมทักษะให้คนพิการไทยคุณผู้ฟังสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยต้องบอกว่าหลักใหญ่ใจความนะครับประเด็นสำคัญคือตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องบอกว่าทั้งองค์ความรู้งานวิจัยและก็เทคโนโลยีเนี่ยตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศการสร้างโอกาสให้คนพิการจึงไม่ใช่แค่การดูแลสวัสดิการเท่านั้นนะครับแต่ต้องส่งเสริมให้เข้าถึงเรื่องของการศึกษาพัฒนาทักษะนะครับใช้นวัตกรรมแล้วก็มีโอกาสการประกอบอาชีพรวมถึงการสร้างรายได้แล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มศักยภาพคนพิการครับไม่ควรถูกมองว่าเป็นแค่ผู้รอรับความช่วยเหลือ แต่ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมครับเพื่อร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนาประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับท่านนิกรสมกลางท่านก็ชูงานเรื่องงานนวัตกรรมงานวิจัยตรงนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญครับในการยกระดับศักยภาพของคนพิการจากการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได้พร้อมผลักดันความร่วมมือทุกภาคส่วนแล้วก็สร้างสังคมที่ทุกคนเข้าถึงมีส่วนร่วมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับในการขับเคลื่อนประเทศของเรานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพื่อเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูข้อความที่ทักทายกันคุณดาวใจด้วยสวัสดีน้องนายด้วยนะครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่คุณตยศนะนี่แล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยในการแชร์ไลฟ์นะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูภารกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับของท่านอัครนันท์กันกิตินันนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับล่าสุดท่านก็จับมือกับทูตสวิสนะครับเพื่อที่จะมุ่งพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้นำร่องโครงการสำคัญครับพหุภาษา9ปีนะครับโดยเรื่องนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณปารมีวัยจงเจริญที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้มีการเข้าร่วมหารือกับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยนะครับที่มีการหารือเรื่องสำคัญกันนั่นก็คือการติดตามความร่วมมือด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวโอกาสนี้ครับเอกอัครราชทูตนะครับได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะพร้อมทั้งกล่าวถึงการนำร่องโครงการนี้ครับด้านการศึกษาที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนจำนวน5แห่งคุณผู้ฟังในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เป็นการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานนะครับภายใต้หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยเขามีระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะครับการดำเนินงานถึง9ปีครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะฮะถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วก็เตรียมที่จะขยายการดำเนินงานต่อเนื่องไปด้วยในแต่ละปีโครงการดังกล่าวครับบอกว่าได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและก็การพัฒนาศักยภาพคุณครูรวมถึงหน่วยงานของฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำว่าการลงพื้นที่และก็การให้ความช่วยเหลือของฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาการเรียนรู้แบบพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสำคัญครับที่จะยกระดับการศึกษานะครับแล้วก็ทำให้น้องๆนักเรียนนะครับในพื้นที่โรงเรียน5แห่งนะครับที่ชายแดนภาคใต้ของเราทั้งจังหวัดปัตตานีนะครับทั้งจังหวัดยะลานราธิวาสนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้องค์ความรู้ด้านภาษาเชื่อมโยงความเข้าใจนะครับจากภาษาแม่ไปสู่ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำด้วยครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้ความสำคัญนะครับในการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมนะครับให้กับเด็กทุกคนตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับในการยกระดับเรื่องของการศึกษาไทยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นั่นเองนะครับข้อความจากหลายๆท่านสวัสดีคุณอาร์ตี้ด้วยนะที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับในการที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังเห็นไวรัล1ไวรัลอ่ะที่มีการแชร์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมีมอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องราวของพี่ข้าราชการที่เทศบาลตำบลปะแตใช่มั้ยที่แต่งหน้าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นภาพตอนนี้วันนี้ดังมากๆเลยคุณพี่ท่านนี้ครับแต่งหน้าด้วยสีสันที่สดใสท่านแต่งมานานแล้วนะนานกว่า10ปีนะครับนางสาวตัสนีมทับคำครับซึ่งเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแตตอนนี้ต้องบอกว่าใครอยากเห็นภาพนะแนะนำให้เข้าไปดูในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าท่านนี้ครับข้าราชการท่านนี้ดังมากตอนนี้นะครับจากการที่มีการแชร์นะครับเป็นกิจกรรมของการประชุมของเทศบาลตำบลปะ

0: หน้าเขียนคิ้วทำขนตรงขนตาด้วยนะครับมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็แต่งมาแบบนี้นานกว่า10ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่แฟชั่นมาสคาร่ามีทั้งขนตาบนขนตาล่างแล้วก็บอกว่าทำแล้วก็รู้สึกชอบนะครับเป็นเรื่องปกติเลยตอนนี้ก็บอกดังมากๆเลยทีเดียวไปไหนมาไหนคนรู้จักนะฮะคุณผู้ฟังไปดูได้นะครับภาพลงเอาไว้อยู่ในเพจของเราด้วยต้องบอกน่ารักมากๆแล้วคุณนี้ก็ทำมานานแล้วด้วยนะเพิ่มความมั่นใจในการทำงานนี่บอกว่าไก่จะงามเพราะขนคนจะงามเพราะแต่งนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นสีสันหยิบมาฝากกันในช่วงนี้นะครับไปดูภาพได้พี่น่ารักมากๆเลยเป็นข้าราชการที่ปะแตนะครับบอกว่าแต่งแบบนี้มานานกว่า10ปีละตอนนี้กลายเป็นมีมกลายเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคตบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: จับประเด็น VIP
0: ก กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้18:18 น.คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่คุณกระปุกแดงนี่วันนี้ทักทายมานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียใน TikTok ด้วยนี่นะฮะก็ส่งทั้งโอ้มีใจส้มมาให้ด้วยนะครับใครที่กำลังดูอยู่อาจจะเข้า

0: มาทาง TikTok ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ทักทายแล้วก็พูดคุยกันในช่วงของจับประเด็น VIP ครับเป็นช่วงสำคัญที่ก็จะมีการเชื้อเชิญนะครับแขกมาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆล่าสุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำนวัตกรรมต่างๆงานวิจัยนะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินรวมถึงภัยพิบัติของประเทศตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโมเดล4เสาหลักครับสู่ความปลอดภัยของประเทศน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติต่างๆเนี่ยใกล้ตัวของเรามากๆเลยถ้าเรามีวิธีการในการป้องกันนะฮะแล้วก็ลดความสูญเสียได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆวันนี้ครับต้อนรับท่านดร.กตัญญูกลับสุวรรณท่านเป็นประธานคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติของประเทศนะครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันนั่นก็คือโมเดล4เสาหลักสู่ความปลอดภัยของประเทศครับเบื้องต้นเลยเรียนถามคำถามแรกก่อนเลยว่าเหตุฉุกเฉินครับภัยพิบัติต่างๆต้องบอกปัจจุบันนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยอยากให้อาจารย์ครับได้เล่าถึงเรื่องของที่ไปที่มาความสำคัญของนวัตกรรมครั้งนี้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้วยครับ
1: ครับคือนวัตกรรมตรงนี้รวบรวมพวกเทคโนโลยีต่างๆและอุปกรณ์ที่เราทำงานกันมาหลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะเอามาทำเป็น4เสาหลักนะครับซึ่งประเทศเราเนี่ยเรื่องเวลาสำคัญมากทั้งพวกความมั่นคงความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัตินี่คือ4เสาหลักของเรานะครับที่ทำให้ทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดเหตุสงครามที่ใครจะยิงก่อนอะไรก่อนน้ำท่วมยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงไฟป่ามาดินโคลนถล่มตึกถล่มอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ใน4เสาหลักทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านความมั่นคงชายแดนความมั่นคงอาหารความมั่นคงพลังงานเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนความปลอดภัยทางไซเบอร์ความปลอดภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็เหตุฉุกเฉินอย่างเช่นขับรถไปถนนยุบหรือไม่ก็ม
0: ี
1: การการยิงมีอะไรบ่อยๆเองกันนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับภัยพิบัตินะฮะน้ำท่วมพวกสึนามิมาหรือว่าน้ำป่าดินโคลนถล่มทุกอย่างเนี่ยนะครับจะมีส่วน4เสาหลักของเราเนี่ยจะมี4ส่วนย่อยลงมานะครับ4ส่วนย่อยของแต่ละ4เสาหลักก็คือเราต้องบริหารทุกมิตินะครับให้ทันเวลาเสี้ยววินาทีเดียวก็สามารถที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ใช่อย่างหาดใหญ่เนี่ยน้ำจะท่วมเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาทุกมิตินะครับมาแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนด้วยการซิมูเลชันด้วยการฝึกซ้อมประชาชนด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนติดเตียงออกมาก่อนได้อะไรได้นี่คือก่อนเกิดเหตุใช่ไหมครับกำลังเกิดเหตุเราทำอย่างไรหลังเกิดเหตุเราเยียวยาเขาอย่างไรเราเก็บภาษีชาวบ้านได้อะไรได้ต่างๆเราก็น่าจะเยียวยาได้ง่ายๆด้วยต่อบ้านต่อหลังต่อแปลงต่อความเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นระบบที่ทำอันนี้ก็จะรวมเป็นเขาเรียกว่าคลาสอยู
0: ่คลาสรูมครับ
1: คลาสฮะคลาสก็คือ CLASS แล้วก็มีตัว U
0: ครับ
1: ตัว C นี่ก็คือไซเบอร์นะครับตัว L ก็คือแลนด์นะครับพื้นดินนะครับ
0: ครับ
1: ตัว A นี่ก็คือแอร์นะฮะแล้วก็ตัว S แรกก็ C หรือ Water S ตัวที่2ก็คือ Space พวกดาวเทียมนะครับตัว U ก็คือ Underground หรือ Underwater พวกสายไฟใต้ดินอะไรต่างๆเซ็นเซอร์ดินโคลนถล่มเรามีเซ็นเซอร์ทั้งหมดดังนั้นทุกมิติถ้าเรานำมาประมวลผลร่วมกันด้วยระบบ AI และ Digital Twin นะครับดังนั้น4ส่วนย่อยก็จะมี Class Uมี BDA ก็คือ before during after ก่อนเกิดเหตุกำลังเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับ AI และ Digital Twin AI และ Digital Twin มันจะทำอย่างไรก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและ Digital Twin เนี่ยก็จะมาจำลองได้ว่าถ้าน้ำ direction มาขนาดนี้สมมุติเรื่องน้ำท่วมก่อนนะครับถ้าน้ำมาเร็วขนาดนี้ทิศทางน้ำมาทางด้านนี้น้ำขึ้นขนาดนี้เสร็จแล้วความเร็วแล้วก็พื้นที่ของตรงที่เจอได้ผลกระทบเนี่ยเนื่องจากเราทำ AI เป็นพื้นที่เมืองเนี่ยเขาเรียกว่า CIM หรือว่า City Information Modeling นะครับ
0: ครับ
1: เป็นค่าเดมเป็นค่าคอนทัวร์ของเมือง ถ้าภาษาไทยก็คือระดับพื้นที่ความสูงต่ำเนี่ยน้ำจะท่วมเนี่ยมันก็จะไหลไปจากที่สูงไปที่ต่ำถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราซิมูเลชันน้ำขึ้นมา200มิลลิลิตรที่ตามกรมอุตุนิยมวิทยาบอกมาเนี่ยแล้วเราก็ใส่ไปในซิมูเลชันของดิจิตอลทวินดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าบ้านหลังไหนที่มีผลกระทบบ้างดังนั้นเราก็แจ้งเตือนก็ได้ถ้าน้ำมาจริงขนาดนี้ก็แจ้งเตือนไปในพื้นที่ตรงนั้นเพราะก่อนเกิดเหตุเราก็ย้ายคนออกมาถ้าน้ำจะท่วมรุนแรงใช่ไหมครับก็ย้ายคนแก่คนติดเตียงคนอะไรออกมาก่อนนะเพื่อจะได้ไม่ให้ไปได้รับความผลกระทบตรงนั้นจะต้องย้ายของขึ้นที่สูงกี่หลังคาบ้างแล้วเราก็แจ้งเตือนไปก่อนเกิดเหตุเขาเรียกว่า early warning ดังนั้นเราจะไม่ใช่เป็นอย่างระบบเดิมนะครับนี่ยกตัวอย่างอย่างเดียวนะครับพอเราช่วยตรงนี้ได้ก่อนกำลังเกิดเหตุทุกคณะก็ต้องเห็นแผนเดียวกันเห็นรูปเดียวกันเห็นคำสั่งเดียวกันเห็นการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันมากลางเสร็จปุ๊บทุกคนจะมีหน้าที่ทำงานกันชัดเจนประชาชนทำอย่างไรเจ้าหน้าที่ปอพอทำอย่างไรเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ป่าป่าอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านนะทุกหน่วยมากลางได้แผนเดียวกันทำงานแป๊บเดียวก็จบไม่ใช่มาเสร็จปุ๊บทุลักทุเลคนนู้นไปนู้นคนนี้มานิ่งขับรถกันวุ่นวายไปหมด
0: วุ่นวายไปหมด
1: ไม่มีแผนไม่มีผังดังนั้นพอตรงนี้สี่เสาหลักย่อยพอมีตรงนี้เสร็จปุ๊บผลของมันจะเกิดตรงที่เขาเรียกว่าเซฟสมาร์ทแล้วก็ sustainable พอระบบมันเรียนพอก่อนเกิดเหตุกำลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุพอหลังเกิดเหตุปุ๊บออกการเยียวยาไม่ดีฮะเราก็ต้องเอาระบบการเยียวยาเนี่ยกลับมาหาอินพุตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยจะเป็นวนลูปเลยก่อนเกิดเหตุกำลังเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งพลังงานไม่พอน้ำมันไม่พออาหารไม่พออาหารเป็นพิษน้ำเป็นพิษหรืออะไรก็แล้วแต่จะอยู่ในแค่ตรงนี้ครับพอเราเอาเซนเซอร์ทุกมิติอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเวลาม
0: ีครับมีเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีนะฮะถ้ามีจะค่อยๆไปคิดว่าถ้ามีเวลาน้อยเลยพูดเร็วนะฮะ
0: ได้ครับอันนี้คือฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นกระบวนการในการที่จะความสำคัญนะครับของนวัตกรรมแล้วก็การรับมือก่อนแต่นี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องครับกรณีที่เมื่อกี้นี้เห็นระบบโครงสร้างทั้งหมดและรวมถึง4เสาหลักแล้วก่อนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดนึงนะครับว่าเหตุการณ์ด้านความมั่นคงหรือว่าภัยฉุกเฉินเมื่อกี้ยกมาตอนหาดใหญ่ที่เกิดน้ำท่วมหนักมาแล้วน่าสนใจเชิญท่านอาจารย์เลยนะครับตรงนี
1: ้ครับถ้าเน้นหาดใหญ่ก่อนก็ง่ายๆเลยนะครับคือเราต้องมีจุด assembly point assembly point เนี่ยคืออะไรเป็นจุดที่รวมพลเราต้องมีจุดรวมพลหลักอยู่หนึ่งอันแล้วก็จุดรวมพลสำรองไว้อันถ้าจุดรวมพลหลักเกิดไฟไหม้พอหรือว่าน้ำท่วมจุดนั้นหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่ในตรงที่จุดหลักก็ต้องมีจุดสำรองการซ้อมประชาชนก็ต้องฝึกซ้อมอย่างเป็นจริงเป็นจังเหมือนเหตุเกิดขึ้นจริงมีเรือมีอะไรอุปกรณ์ท้องที่มีเท่าไหร่อุปกรณ์ที่สำรองจากรัฐบาลมีเท่าไหร่ลองฝึกซ้อมกันสิว่าถ้าของชาวบ้านที่มีกันอยู่กับของอบต.ของอบจ.มีทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือพอไหมถ้าไม่พอส่วนกลางต้องเตรียมอย่างไร
0: ครับ
1: การไฟฟ้าปภ.แล้วก็กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครอะไรต่างๆต้องมีข้อมูลลิงก์กันหมดเลยอาสาสมัครเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะเพราะอะไรรู้ป่ะ
0: เพราะอะไรครับอาจ
1: ารย์พื้นที่ต่างๆเนี่ยอาสาหรืออสมหรืออาสาสมัครที่อยู่พื้นที่เขารู้หมดเลยครับว่าบ้านไหนคนแก่ติดเตียงบ้านไหน
0: เพิ่งเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่ครับบ้านไหนที่เพิ่งรื้อบ้านบ้านไหนเพิ่งต่อเติมบ้านไหนที่เด็กคลอดลูกใหม่อะไรต่างๆดังนั้นตรงเนี้ยใส่บันทึกไว้เลยหลังคาสีแดงถ้าเกิดน้ำมาหรือเหตุฉุกเฉินหรืออะไรมา
0: จะได้ช่วยทันก่อน
1: จะช่วยคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก่
0: อ
1: นเอาออกมาก่อนเลยไม่ใช่น้ำท่วมไปถึงคอแล้วเพิ่งเอารถเข้าไปช่วยคนแก่ติดเตียงจะรอดไหมครับเขานอนอยู่กับพื้นเนี่ย
0: เห็นภาพเมื่อตอนถัดใหญ่เนาะที่ลอยมาอะไรต่างๆนะแบ
1: บแล้วอาหารยาไฟฟ้าสำรองไฟฟ้าสำรองนี่ง่ายมากนะครับเครื่องปั่นไฟใส่เรือไปยังช่วยชาวบ้านได้แหละพูดตามตรงนะครับแต่เราไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วครับเรามีระบบที่เป็น assembly point อย่างน้อยเขาก็เอามือถือมาชาร์จต้มมาม่ากินใครเจ็บป่วยใครอะไรก็มากินยาในเต็นท์สำรองนะครับแล้วเราก็จะมีเรือที่สำหรับเข้าไปช่วยนะฮะนี่ขนาดกำลังเกิดเหตุนะก่อนเกิดเหตุเราแจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมกันเสร็จแล้ว ึกตามการฝึกซ้อมที่ดีคราวนี้การซิมูเลชันหรือว่าดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะให้เราจัดการได้ก่อนเลยว่าจะต้องเตรียมคนขนาดนี้ต้องมีรถกี่คันมีเรือกี่ลำไปช่วยบ้านไหนหลังไหนช่วยแล้วก็จะขึ้นสีเขียว
0: ครับ
1: ถ้ายังไม่ได้ช่วยเหลือจะขึ้นสีแดงดังนั้นถึงจะเห็นแต่หลังคาเราจะรู้เลยนู่น
0: ช่วยแล้วหลังนี้ใช่ไหมฮะหลังนี้ยังไม่ได้ช่วย
1: อาสาสมัครมาแล้วไม่ใช่ว่าไปลุมกันอยู่บ้านที่เห็นคนขอช่วยเหลือนะ
0: ข้างในเข้าไม่ถึงยังไม่ได้ช่วยเลยเห็นไหมฮะ
1: ใช่คราวนี้จะกลายเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนเซ็นเซอร์แล้วก็ระบบแล้วก็คนที่อยู่ใกล้กันก็จะช่วยกันแจ้งเตือนเขาเรียกว่า citizen as sensorชาวบ้านทั้งหมดในหาดใหญ่สมมติอันนี้พูดหาดใหญ่อย่างเดียวก่อน
0: ลองยกตัวอย่างหาดใหญ่ก่อนครับ
1: ประชาชนทุกคนโหลดแอปพลิเคชันเรียกว่าไทยช่วยไทยหรือว่าใช้อะไรก็ได้ไม่ต้องเรื่องเงินนะฮะอันนี้เป็นเซ็นเซอร์อันนึงบ้านชั้นน้ำท่วมแล้วบ้านชั้นหลังคายุบแล้วบ้านชั้นน้ำถึงหลังคาแล้วถ่ายมาใส่ระบบระบบเราเนี่ยมันจะประมวลผลให้เลยจะมีรถโมบายอยู่คันหนึ่งที่วิ่งเป็นโมบิลิตี้เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อยู่บนเรือก็ได้เขาเรียกว่า Big Data AI Analytics จะวิเคราะห์ให้เลยบ้านหลังไหนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะส่งไปให้คนที่อาสาสมัครบ้านนี้ยังไม่ได้ใครช่วยเหลือนะเอาข้าวนี้ไปแจกเขาเอายาไปแจกเขาบ้านนี้คนเหยียบตะปูบ้านนี้คนโดนไฟช็อตบ้านนี้อะไรต่าง
0: โดนงูกัดสมมติอย่างเงี้ยนะ
1: โดนงูกัดด้วยโดนตะขาบกัดเขาก็จะส่งมาดังนั้นคนที่ต้องช่วยใครก่อนถ้ามีระบบจริงมันง่ายมากเลยครับที่จะช่วยเขาแล้วหลังนู้นในสุดเลยยังไม่ได้ไปช่วยเขาเลย
0: ยังติดอยู่เลย
1: ไม่ได้กินวันครึ่งวันแล้ว
0: ยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับ
1: ใช่ฮะเขาก็มีมือถือที่ยังมีแบตอยู่นิดหน่
0: อ
1: ยก็ยังส่งเข้ามาได
0: ้ครับ
1: แล้วเราก็สามารถที่จะใช้เดี๋ยวนี้เขามีพวกสเปเชียลเคเบิลนะครับลากในน้ำไปได้ชาวบ้านเนี่ยการไฟฟ้าตัดไฟแต่เรายังมีไฟสำรองไปเป็นปลั๊กที่สูงที่มันเป็นปลั๊กกันน้ำแต่ละหลังที่มีคนอยู่เยอะหรือว่าเป็นที่รวมพลของประจำหมู่บ้านข้างในพื้นที่มันใหญ่นะครับเวลาโดนน้ำท่วมจุดนี้เป็นจุดที่รวมคนข้างในจุดย่อยเพื่อรอการมารับอย่างเงี้ยสูงหน่อยบ้านใครสูงหน่อยก็มีปลั๊กไฟที่สายไฟพิเศษให้เขาอย่างน้อยมีแสงสว่างมีต้มมาม่ากินมีนึกออกไหม
0: ก็พอประทังชีวิตไปในวิกฤตได้ก่อนว่าอย่างนั้นนะ
1: เพื่อรอการไปรับอย่างเงี้ยนะฮะออกมาดังนั้นถ้าเราทำระบบเป็นจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่ายากแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องกรองน้ำมันนะครับเครื่องปั่นไฟที่ใช้มือถือเครื่องกรองน้ำหรือมาม่าหรืออะไรต่างเนี่ยมันสามารถที่จะไปให้เขาก่อนได้เลยไม่ต้องรอเขามาร้องขอความช่วยเหลือจนรัฐบาลโดนบ่นโดนอะไรอันนี้ระบบนี้เขาเรียกว่าเราแปลจาก reactive เป็น proactive ก็คือรอให้เขาเดือดร้อนแล้วค่อยไปช่วยกับรอเขาขอความช่วยเหลือแล้วค่อยเข้าไปช่วยกับการที่เราไปช่วยเขาก่อนช่วยแจ้งเตือนช่วยไปขนเขาออกมาก่อนช่วยเอาอาหารไปให้เขาก่อนให้คือมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราไม่ต้องร
0: ออ
1: ะไรที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเราจัดการก่อนได้พอเราจัดการก่อนได้เนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ต้องเกิดความเสียหายมากกว่าการที่เราไปแก้ไขทีหลังหมายความว่าเราป้องกันก่อนเนี่ย
0: ลดความสูญเสียได้เยอะมากนะครับ
1: ลดได้เยอะมาก
0: ครับ
1: ลดมากกว่า 700% นะ
0: โอ้โห
1: ครับลองเอานึกง่ายๆเลยถ้าเราสามารถที่จะหาทางเบี่ยงน้ำออกไปที่อื่นจากหาดใหญ่ก่อนเตรียมการแก้ไขน้ำเนี่ยควรจะแก้หน้าแล้งเพราะเรารู้อยู่แล้วหน้าฝนหน้าน้ำท่วมมันท่วมตรงไหนเราแก้หน้าแล้งจะขุดจะทำทางระบายน้ำพิเศษฟ้าแท็กออกไปข้างนอกหรือว่าจะเบี่ยงเบนไม่ให้เข้าเมืองอะไรต่างจากภูเขาลูกนี้ลงมาไม่ให้เข้าเมืองอะไรต่างผมว่าแก้หน้าแรงจะดีที่สุดเขาเรียกว่าการวางผังเมืองนะครับ
0: ครับ
1: City Information Modeling นะครับดังนั้นระบบของเราสุดท้ายแล้วนะครับก็จะสามารถทำให้เรารู้ก่
0: อ
1: นเห็นก่อนตัดสินใจได้ก่อนและแก้ปัญหาได้ก่อนหัวใจหลักของระบบนี้ก็คือตรงนี้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่าน้ำจะท่วมถูกไหมครับ เห็นภาพเลยว่าจากซิมูเลชันของเราถ้าท่วมอย่างนี้จะเกิดตรงไหนน้ำแรงขนาดนี้ท่วม
0: คาดการณ์ได้พรีดิกได้ทำนายได้ก่อน
1: ใช่ครับพรีดิคชันได
0: ้ครับ
1: เสร็จแล้วพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บการตัดสินใจของชุมชนที่เป็นท้องถิ่นใกล้สุดใช่ไหมครับของภาครัฐ ของอาสาสมัครของอะไรต่างๆของผู้บริหารของผู้ว่าของนายอำเภอของรัฐมนตรีของนายกก็แล้วแต่ตัดสินใจปิดถนนเปิดน้ำเอาเครื่องสูบน้ำหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปิดสนามบินหรือจะอะไรก็แล้วแต่พอตัดสินใจด้วยแผนเดียวกันเนี่ยทุกองค์การพยพเคลื่อนที่ทำตามนี้ได้หมดเพราะเห็นภาพเดียวกันพอตัดสินใจเหมือนกันคนทำงานก็ทำงานง่ายไม่ต้องไปทะเลาะกันที
0: ่งาน
1: บางทีชาวบ้านเขาก็โมโหเขาก็ทั้งหิวทั้งเลยอาจจะเอาปืนเอาอะไรมายิงโมโหไม่มาช่วย
0: ก็ตามข่าวที่เราเห็นอยู่ในปีที่แล้วนะครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นตรงนี้ถ้าเราเกิดทำตรงนี้จริงๆเนี่ยเราเห็นภาพเดียวกันวางแผนเหมือนกันนะครับตัดสินใจก่อนแล้วแก้ปัญหาได้ก่อนเนี่ยผมว่าประชาชนจะชื่นช
0: ม
1: นะฮะแล้วก็ได้ช่วยเขาจริงๆผมว่าภาพตรงนี้มันควรจะเกิดนานแล้วเพราะว่าเอาเรียนตามตรงนะครับผมอายุ61แล้วตอนเนี้ยผมได้ยินข่าวอย่างเนี้ยตั้งแต่ผมเกิดจำความได้3ปีกว่าๆก็เป็นอย่างเนี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็น้ำท่วมน้ำแล้ง
0: หาดใหญ่ก็เกิดบ่อยหาดใหญ่นี้ก็ท่วมบ่อยในทุกปีนะอาจารย์เนาะอย่างหาดใหญ
1: ่แต่หาดใหญ่นี่เพิ่งมาท่วมแรงๆแค่
0: ปีที่ผ่านมาครับ
1: แต่ปีก่อนๆก็ท่วมแต่ก็ระบายทันเพราะมีคลองของรอนที่เขาไปทำไว้นะครับก็ช่วยได
0: ้ครับ
1: ตอนนี้มันไม่ใช่มีที่หาดใหญ่อย่างเดียว
0: หลายพื้นที
1: ่
0: เชียงรายก็เจอหนักเหมือนกันครับ
1: ครับเพราะว่าการจะทำถนนเอาผมบ้านอยู่อยุธยา
0: อยุธยานี่จมน้ำตลอดอาจารย์เป็นที่รับน้ำด้วยอย่างนี้เราจะแก้ยังไงดีครับอาจารย์ถ้าสมมติอยุธยาอย่างเงี้ยครับ
1: คือจริงๆอยุธยาเขาคุ้นเคยกับน้ำท่วมอยู่แล้วแต่เผอิญน้ำมันไม่เป็นเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าน้ำมันมาทั้งทุ่งอันนี้หาดใหญ่ไหมจะจบแล้วนะครับ
0: เราไปที่อยุธยากัน
1: หาดใหญ่จบก็คือมาที่อยุธยาคือการสร้างถนนหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังไม่มีการวางผังเมืองที่คุยกันจากเดิมเนี่ยเขาเรียกน้ำทุ่งนะครับของอยุธยามันไหลทีนึงระบายไปทั้งทุ่งถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่นองไม่ไปเจิ่งนองเขาคราวนี้มีการสร้างถนนการทำหมู่บ้านการทำอะไรไปผมถนนขวางคลองของน้ำเดิมแล้วก็น้ำที่ไปเขาเรียกน้ำทุ่งนะฮะที่ไปทั้งทุ่งนึกภาพออกไหมครับว่าแทนที่จะระบายทั้งทุ่งยุบทั้งทุ่งก็มาโดนตักด้วยถนนด้วยตักไว้ฝั่งนู้นห้ามท่วมฝั่งนี้ให้ท่วม
0: ม
1: าเลยก็แล้วแต่
0: เข้าใจ
1: มันก็เลยไม่ได้เป็นอย่างธรรมชาติสมัยก่อนตอนนี้ถ้าการทำถนนก็ต้องมาดูแล้วว่าถนนตรงนี้น้ำท่วมบ่อยก็จะต้องมีท่อระบายให้พอกับการระบายน้ำทั้งทุ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะ
0: ครับ
1: อย่างบางพานอะไรเนี่ยก็เป็นที่รับน้ำกันประจำนะยุทธยานี่เป็นเขาอยู่มากับน้ำตั้งแต่โบราณแล้วเขาก็คุ้นเคยแต่ว่าแต่การระบายน้ำเอาออกให้รวดเร็วเนี่ยทำไม่ได้เหมือนสมัยก่
0: อ
1: นชาวบ้านเขาก็เลยเดือดร้อนท่วมกันหลายเดือนอย่างเงี้ยมันก็ใครจะไปทำมาหากินนะครับปลูกอะไรไว้ก็ตายหมดน้ำก็ท่วมหมดอะไรอย่างเงี้ยอยู่รอดแต่ต้นมะขาม
0: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มันไม่น่าจะเกิด
0: ครับ
1: น่าจะเกิดตรงที่ว่าเราต้องทำตรงไหนเป็นที่พักน้ำก็ขุดลึกไปเลยรอน้ำมาขังรออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็จัดการพวกไม่ให้เสียหายกับน้ำขังแล้วไม่มีที่ระบายต้องหาวิธีแก้จุดนี้ให้ได้
0: ครับ
1: ต้องหาพอน้ำลงโซนไหนที่น้ำลงก็อาจจะต้องตรงที่น้ำขังนานก็ต้องหาทางระบายด้วยไกลวิธีด้วยน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำสูงไหลมาณที่ต่ำนะฮะแทนที่เราจะรอเอาเครื่องสูบก็ใช้การเปิดประตูน้ำช่วยการระบายจากที่สูงมาที่ต่ำก็จะช่วยอย่างน้อยบรรเทาตรงที่น้ำขังได้น้ำขังที่อยู่ที่สูงก็มีนะฮะน้ำต่ำก็ต้องแม่น้ำถูกไหมครับ
0: ครับ
1: จะระบายแบบไหนก็ต้องหาวิธีหลายๆเส้นหลายๆทางหรือว่าทำจุดที่ขุดที่แบบเป็นคล้ายๆบึงบัวเพชรอะไรที่แบบให้มันใหญ่ไปเลยที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวของอยุธยาไปเลยตรงเนี้ยน้ำมาก็เข้าที่นี่แล้วกันพอน้ำลงในพื้นที่เป็นมูลขึ้นมาเป็นดินขึ้นมาก็ยังทำผักปลูกผักปลูกอะไรได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้แนวคิดเฉยๆนะฮะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะประมาณนี้ที่อยุธยานะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยผมก็ว่าไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าบางเมืองก็ต่ำกว่าแม่น้ำแล้วนะ คงไม่พูดเยอะในกทมวางผังยากนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้4เสาหลักเนาะกลับมา4เสาหลักความมั่นคงความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติเนี่ยถ้าความมั่นคงก็แถวชายแดนแถวพวกอาหารแถวพลังงานเนี่ยก็ต้องมีวางแผนกันให้ดีว่าตอนนี้มีพลังงานใช้ได้เท่าไหร่มีน้ำมันใช้ได้เท่าไหร่ชายแดนมีเจ้าหน้าที่พอไห
0: ม
1: ใครยิงก่อนใครยิงหลังมันพิสูจน์กันด้วย6มิติหมดเลยไอ้ที่ CLASSU นะฮะไซเบอร์แลนด์แอร์ซีสเปซแล้วก็อันเดอร์กราวด์อันเดอร์วอเตอร์เอาเซนเซอร์พวกนี้ทั้งหมดมาเรารู้เลยว่าแคนาดายิงก่อนหรือคนไทยยิงก่อนเพราะเราใช้ซัตเทไลท์มาด้วยไอ้สเปซนะฮะดังนั้นเรามีไซสมิกเซนเซอร์เรามีอะคูสติกเซนเซอร์เรามีเซนเซอร์อะไรทั้งหมดมีกล้องวงจรปิดมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งคลื่นทั้ง GPS ทั้งตำแหน่งทุกอย่างมาวิเคราะห์ร่วมกันมันก็จะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะเราให้ดูแลเรื่องพวกชายแดนได้มีทั้งโดรนมีทั้งเครื่องบินมีทั้งเฮลิคอปเตอร์มีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งมือถือมีทั้งกล้องบอดี้แคมอะไรต่างๆเอาทุกอย่างมาประมวลผลร่วมกันผมว่าไม่ต้องเถียงกันเยอะครับเพราะมันเป็นนิติวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ทางชายแดนเนาะ
0: ครับ
1: อาหารการกินทหารอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมให้พร้
0: อม
1: เจ้าหน้าที่ไปขนาดนี้อะไรพอแม่ยาเอ้ยแล้วก็ระบบที่จะป้องกันเนี่ยสำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ขามาดังเยอะระบบวิธีป้องกันระเบิดก็มีตั้งเยอะสเกาต์นำหน้าไปก่อนพอเจอระเบิดไอ้พวกเครื่องมาชีนก็พังไปก่อนแทนที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปขาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคล้ายๆรถไถเดินนำเป็นล้อเดียวก็ข้างหน้าก็ทำลายต้นไม้ไปด้วยข้างล่างก็ปั่นดินไปมันก็ทำให้ระเบิดก่อนที่จะทหารไปเหยียบมันก็ง่ายมากแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าไม่เห็นทำกันนะ
0: อ
1: ุปกรณ์พวกนี้ก็มีสาธิตให้ดูกันได้คราวนี้พอในจุดนี้ไปก็มาหาพวกความมั่นคงทางด้านอื่นเนาะด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านพวกที่อยู่อาศัยไม่ใช่อยู่ดินถล่มไปเอาพาบ้านนี้ยุบไปด้วยอะไรต่างก็ความมั่นคงทั้งพวกทรัพย์สินทั้งปัญญาทั้งไม่ใช่ทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตแล้วทรัพย์สินของชาวบ้านก็กลายเป็นความปลอดภัยเพราะโยงจากความมั่นคงไปความปลอดภัยก็ในชีวิตและทรัพย์สินถ้าไม่มีคนไม่มีทหารไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอาคารไม่มีทรัพย์สินความปลอดภัยก็ไม่ต้องมีหรอกครับแต่นี่เรามีทั้งชีวิตมีทั้งทรัพย์สินถูกไหมครับทรัพย์สินของรัฐทรัพย์สินของประชาชนทรัพย์สินของหน่วยงานพิเศษอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นทรัพย์สินหมดแต่สุดท้ายก็ต้องบริหารด้วยคนดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็สำคัญดังนั้นทั้งเวลาทั้งเรารู้ก่อนเราเห็นก่อนเราตัดสินใจได้ก่อนแก้ปัญหาได้ก่อนจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้มาด้านความมั่นคงความปลอดภัยไปแล้วเหตุฉุกเฉินขับรถไปสามเสนถนนยุบอย่างเงี้ยแทนที่มีเซ็นเซอร์มีอะไรจับเขาเรียกว่า RIM นะฮะ Road Information Modeling ถ้าดินตรงไหนที่เริ่มสั่นเริ่มคลอนเริ่มจะยุบมีเซ็นเซอร์ขึ้นปุ๊บสายบอร์ดบอกว่าถนนเส้นนี้ห้ามรถวิ่งผ่านอัตโนมัติขึ้นบนออโต้สายบอร์ดผมก็รถก็ไม่กล้าวิ่งเข้าไปแล้วนะครับ
0: ไม่ฝ่าไปอยู่แล้ว
1: แล้วก็เอาพวกดิจิตอลสายบอร์ดไอ้ดิจิตอลซิกเนเจอร์กับดิจิตอลคอยอ่ะก็เดี๋ยวที่ไปวางบนถนนเนี่ยที่เป็นแบบว่ากวยจราจรอ่ะวางให้เสร็จปุ๊บตำรวจจราจรเอาซิมูเลชันของดิจิตอลทวินเนี่ยไปวางจริงเลย
0: ครับ
1: กันรถไว้ถ้าไม่ถล่มก็ต้องซ่อมจุดนั้นเพราะว่าเซ็นเซอร์ใต้ดินกับเซ็นเซอร์บนดินมันบอกทั้งกล้องจับเสาก็เอ็นแล้วอะไรแล้วอย่างนี้นึกออกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็นี่ก็จะได้เรื่องเหตุฉุกเฉินครับวันนี้ยกตัวอย่างเรื่องเดียวแต่เหตุฉุกเฉินมันเยอะแยะมากมายอย่างดินโคลนจะถล่มเนี่ยเรามีทั้งตัวกราวเซนซิ่งไปวางไว้ดินเริ่มอ่อนตัวน้ำเริ่มเยอะในภูเขากักน้ำไว้เยอะพอเสาพวกไอ้ความแข็งแรงของดินเริ่มอ่อนลงก็ต้องเตือนแล้วดินโคลนมันจะถล่มมาพื้นที่ตรงไหนที่จะได้รับความเสียหายตรงนั้นบ้างก็จะซิมูเลชันให้หมดเลยนะฮะนี่คือเหตุฉุกเฉินกับภัยพิบัติรวมกันพอเหตุฉุกเฉินตรงนี้เสร็จพอข้ามไปภัยพิบัติอย่างที่บอกเมื่อกี้นะดินโคลนจะถล่มไฟป่า PM 2.5 อะไรน้ำท่วมสึนามิมาอะไรต่างแผ่นดินไหวมา ถ้าเรามีระบบที่แจ้งเตือนได้ก่อนนะครับเราเห็นก่อนว่ามันจะเกิดแบบนี้นะครับด้วยการซิมูเลชันล่วงหน้าด้วยอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วพอการตัดสินใจได้ดีว่าจะทำอย่างไรก่อนปัญหานั้นก็จะถูกแก้ได้ก่อนนี่คือเป็น key success factor ของเราเลยว่าถ้าระบบทั้งหมดเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นนะรวมกันเสร็จแล้วเห็นภาพเดียวกันเห็นการแจ้งเตือนเห็นการตัดสินใจเห็นข้อมูลอันเดียวกันจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าประเทศไทยจะอยู่รอดได้ด้วยเรารู้ก่อนเราเห็นก่อนตัดสินใจกันได้ก่อน
0: ครับ
1: ปัญหาก็จะถูกแก้ก่อนก็ประมาณนี้แหละครับ
0: ครับก็เรียกว่าฉายภาพนะครับเรื่องของ4เสาหลักอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติของประเทศด้วยในช่วงสรุปสุดท้ายก็แล้วกันครับอาจารย์เล่าเรียกว่าเห็นภาพทั้งหมดแล้วสิ่งที่เหตุการณ์ต่างๆนะครับในประเทศไทยของเราทั้งภัยพิบัติทั้งเหตุฉุกเฉินทั้งความมั่นคงรวมถึงความปลอดภัยด้วยแนวทางนับจากนี้ครับที่จะป้องกันเรื่องนี้แล้วก็จะพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดนึงก็แล้วกันครับอาจารย์ครับ
1: คือเอาจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีคนเก่งกันเยอะมากแล้วก็มีข้อมูลที่ดีๆเยอะมากแต่เรายังขาดการเชื่อมโยงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้
0: อง
1: และเป็นข้อมูลที่เห็นภาพเดียวกันนะครับเรายังเก็บกันเป็นไซโลนะครับยังเก็บกันทางขนส่งก็เก็บไว้อันนึงกรมการปกครองก็เก็บไว้อันนึงทุกๆที่ฮะกระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรทุกกระทรวงเก็บกันเป็นไซโลกันหมดแล้วยังไม่ได้เชื่อมโยงกันด้วยขั้นที่ถูกต้องแม่นยำอย่างเพื่อจะเอามาประมวลผลให้เกิดการเชื่อมโยงถึงกันอย่างทันเวลาเพื่อจะให้เราเห็นภาพก่อนให้เรารู้ก่อนเห็นภาพก่อนตัดสินใจได้ก่อนแล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้ก่อนเนี่ยถ้าทุกมิติข้อมูลซิงค์เข้ามากันจริงๆเนี่ยผมว่าทุกปัญหาแก้ได้จากการก่อนเกิดเหตุก็แจ้งเตือนกำลังเกิดเหตุบริหารจัดการได้หลังเกิดเหตุก็ช่วยเหลือเยียวยาจับกุมคนที่กระทำผิดได้แล้วสรุปเอามาเป็นโมเดลอันไหนที่ยังแก้ไม่ดีก็เอามาเข้าโมเดลอินพุตเข้ามาโปรเซสกันใหม่ดังนั้นเราจะได้เอาคำไม่ใช่ได้เอาพุตที่มันมีเออร์เลอร์มาด้วยครับมันจะแก้ไปเรื่อยเขาจะเรียกว่าอะแดปทีฟประเทศไทยเราก็จะมั่นคงนะฮะปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืน3Aนะฮะฉลาดปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนคร
0: ับ ครับวันนี้ก็เรียกว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้ท่านอาจารย์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเพื่อการเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัยทั้งในส่วนของการพัฒนาต้นแบบความมั่นคงความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติของประเทศด้วยกราบขอบพระคุณดร.กตัญญูกลับสุวรรณครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณครับครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: แน่นอนคุณผู้ฟังครับเราก็ได้ไอเดียเยอะนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ที่เรียกว่ามีปัญหาบ่อยครั้งเลยทีเดียวอย่างเช่นยกตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้ฟังอย่างพระนครศรีอยุธยานะครับอย่างเป็นพื้นที่รับน้ำนี่นะฮะแล้วก็ถอดบทเรียนจากเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับเรื่องราวของคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านความมั่นคงด้านความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินแล้วก็ภัยพิบัติของประเทศนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญ4เสาหลักนะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนในทุกๆเรื่องราวติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงละเริ่มต้นละหลายคนก็ติดตามอยู่ด้วยพร้อมกันขนานกันไปเลยในเพจของถนนดนตรีด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าเชิญติดตามครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับตอนนี้ดำเนินแล้วนะครับดนตรีเล่นแล้วบรรเลงแล้วด้วยเชื่อว่าหลายหลายคนครับก็มีความสุขนะครับคุณผู้ฟังสามารถไปดูบรรยากาศได้นะครับในเพจของถนนดนตรีครับต้องบอกว่าโอ้โหมีความสุขมากๆมาริโอฮัวน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริโอฮัวน่านะครับแน่นอนวันนี้ก็เราจัดขึ้นนะครับช่วงเริ่มต้นคอนเสิร์ตก็ประมาณ6โมงนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเล่นละหลายๆคนก็มีความสุขกันนะครับที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงได้ครับในทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนนะครับเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT และก็รายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ AM 1467 kHz ออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับมีข้อความส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าดูไปในเพจของสวทกันสักนิดหนึ่งนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่คุณรุ่งหวัดดีครับนี่ส่งเข้ามาแล้วเจริญพรด้วยนะครับก็ติดตามคุณเมทิสด้วยติดตามในรายการของ NBT อยู่ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่ร่วมกันส่งกำลังใจมานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความมามากมายเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เริ่มต้นแล้วนะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่แล้วก็วันนี้ส่งเข้ามาบอกว่าหลายๆเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยข้อความส่งมามากมายนะครับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับเรื่องของการขานรับนโยบายนะครับล่าสุดทางด้านของกปน.ขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนนี่หลายคนบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกหิวกระหายน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยนะต้องจิบน้ำที่สะอาดแล้วก็เป็นน้ำที่ปลอดภัยด้วยล่าสุดครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีนี่นะครับภายใต้โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนของการประปานครหลวงณโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ฟังครับตรงนี้เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สุขภาพอนามัยนะครับของพี่น้องประชาชนภายใต้นโยบายครับมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญครับกับการเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มสะอาดซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางและก็เยาวชนท่านบอกว่าควรจะเข้าถึงน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานและก็ปลอดภัยโดยต้องไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบางทีแล้วเนาะเรารู้สึกคอแห้งรู้สึกอยากดื่มน้ำเนี่ยก็ต้องได้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานโดยต้องไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งนี้ก็ชื่นชมกปน.นะครับการประปานครหลวงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนำนโยบายตรงนี้ครับไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเขาได้มีการคัดเลือกนะครับโดยเลือกพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการด้วยนะครับแล้วก็เป็นชุมชนในอำเภอพระประแดงครับตรงนี้เป็นจุดติดตั้งนะครับเพื่อตอบเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของนางสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงบอกว่ากปน.ครับมุ่งส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งน้ำที่ทั้งสะอาดนะครับแล้วก็น้ำที่ปลอดภัยและก็เพียงพอด้วยปัจจุบันครับได้ดำเนินการนะติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีตามชุมชนนะครับศาสนสถานโรงเรียนหน่วยราชการไปแล้วนะกว่า167จุด ก็ครอบคลุมทั้งกทม.นนทบุรีสมุทรปราการนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการจัดหาน้ำดื่มนะครับทิศทางในอนาคตครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้กปน.เร่งรัดขยายจุดบริการไปยังชุมชนเปราะบางแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับอยู่เยอะๆเลยนะฮะบูรณาการร่วมกันกับกทม.ด้วยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกจุดแต่งตั้งนะฮะเลือกจุดติดตั้งที่หนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าแม่นยำแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างรอยยิ้มลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเขาก็จัดอยู่ที่พื้นที่นะครับที่โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้าที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทางด้านของท่านมท.2ครับนายพลพีสุวรรณชวีก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับล่าสุดท่านลงพื้นที่ครับเยี่ยมชาวสุรินทร์ในพื้นที่อำเภอสังขะนะฮะเพื่อติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับต้องบอกว่าที่สังขะนี่โอ้โหคึกคักมากๆที่สุรินทร์ล่าสุดครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่สุรินทร์ครับมอบนโยบายแล้วก็ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ร้านค้าโอท็อปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะนะครับโดยทางด้านของนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนร่วมให้การต้อนรับด้วยต้องบอกว่าผลการดำเนินการนะฮะของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ครั้งที่3เนี่ยพบว่าอำเภอสังขะมียอดจำหน่ายนะฮะโอ้โหสะสมอยู่ที่ 71,653 บาทคิดเป็นอันดับ2จากพื้นที่ทั้งหมด17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นนโยบายนะครับที่มุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคสินค้าภายในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้ประกอบการโอท็อปวิสาหกิจชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าตอบโจทย์พี่น้องประชาชนนะครับไทยช่วยไทยพลัสหลายๆคนบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากๆกับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับทุกร้านคึกคักผู้ประกอบการแฮปปี้มีความสุขจับจ่ายใช้สอยสินค้ากันได้อย่างเพลิดเพลินเลยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็แฮปปี้มีความสุขนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นำในทุกพื้นที่ของประเทศไทยบรรยากาศในแต่ละจังหวัดมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับติดตามกันได้แบบนี้ทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ตอนนี้ครับเวลาหมดละเดี๋ยวเตรียมนะฮะไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดของทางสถานีกันต่อในห้วงเวลาของ19นาฬิกาวันนี้เวลาหมดแล้วบอลลาไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมจับประเด็นเป็นข่าวดูแลสุขภาพด้วยวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเก็บเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม tunew.com นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sport Tourism โดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททคาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

0: และมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่านวอลเล็ตสบม.ในวันที่4ถึง15กันยายน2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11

0: ข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
1: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
2: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
3: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
2: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
4: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอลลุ่มบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำภูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร

0: นสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซนติเมตรและเวลา 22:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: ครอบ ปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินี
1: บอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มาฟังเรื่องราวนะคะเบาๆกันดีว่านะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งททนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะบุกตลาดมาเลเซียนะคะถึงเมื่อวันที่5ก็คือแรกแต่ว่านะคะแรกแต่ว่าที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เข้าร่วมงานที่ TATATGA Roadshow to Malaysia 2026ค่ะเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียค่ะนําทีมโดยนางสาวท่าปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าททค่ะมีผู้ประกอบการและก็บริษัทนําเที่ยวจากมาเลเซียเข้าร่วมกว่า200รายนะคะโดยเขาเรียกว่าการไปก็แบบบุกตลาดมาเลเซียในครั้งนี้ค่ะเป็นการเจรจาธุรกิจนะคะเป็นการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจค่ะ business matching นะคะกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะภายใต้แนวคิด two way tourism นะคะและ experience economy ค่ะมุ่งยกระดับการเดินทางที่เน้นประสบการณ์อันทรงคุณค่าควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะสําหรับตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะยังคงเป็นตลาดศักยภาพของประเทศไทยนะคะโดยข้อมูลวันที่1มกราคมถึง4สิงหาคม2569เนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะเดินทางเข้าไทยไปแล้วเนี่ย 2.39 ล้านคนนะคะสูงเป็นอันดับ2รองจากจีนแล้วก็ตั้งเป้าหมายปี2569ไว้ที่ 4.82 ล้านคนค่ะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยนิยมเดินทางแบบอิสระนะคะแล้วก็มีอัตราการเดินทางกลับมาเที่ยวสูงถึง170ค่ะสนใจการท่องเที่ยวด้านอาหารการช้อปปิ้งสุขภาพนะคะหรือว่าวิลเนสนั่นแหละค่ะธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นนะคะของโดยเฉพาะฟังอนามันบ้านเรานะคะนอกจากนี้นะคะการเพิ่มเที่ยวบินนะคะที่เชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็ต้องบอกว่ามีผลนะคะเป็นข้อช่วยเพิ่มโอกาสนะคะในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กระจายการเดินทางมายังภาคใต้นะคะฟังอนามันบ้านเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ได้ฟังกันในวันนี้นะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ลุงฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกะซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอัญญามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊แล้ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนก กุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอันทรีนชายวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงขรรคตในงานไทยแลนด์เมียนมาบุ๊คเนอร์ฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเป็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเนวดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายกฤษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้ง2ประเทศงานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบายาสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลิชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPF Venture Rise Thailand

0: ทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
1: การจัดงาน IPX Venture Rise 2026นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
0: ั้งนี้งาน IPX Venture Rise Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอล์8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมปราศโภภาครายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลอมเบียประกาศกล่าวหาของนักข่าวติเชียการาโกของโคลอมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดได้ประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลอมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไทจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วด้วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทางนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2ราย ด้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุง

0: มะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไพรส์นีไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
2: บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไพรส์นียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโพสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทศศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวครับ2026ที่ห้องประชุมสุภชลาสายกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่ม1โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผานิชคาดนาครายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
5: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทรารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

เป็นเช้าตรู่วันหยุดอันน่าตื่นเต้นจนผมไม่มีแก่ใจจะสานสัมพันธ์กับหมอนแล้วก็ผ้าห่มบนเตียงอีกเลยหูได้ยินแต่เสียงยายปลุกให้ลุกขึ้นมาทำตามสัญญาผมใช้เวลาไม่นานในห้องน้ำและออกไปใส่บาตรซื้ออาหารเช้าที่ตลาดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะรีบไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของยายให้เรียบร้อยปีนี้ผมย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรจะคิดอะไรได้เองนานแล้วแต่การตัดสินใจหลายๆเรื่องผมก็ยังเชื่อฟังยายเพราะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร่ำสอนแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจนจบปริญญาความรักของพ่อแม่จืดจางเร็วมากแม่จึงปล่อยผมในวัย2 ขวบที่หัวแตกเลือดอาบมาทิ้งไว้กับยายก่อนที่จะหนีไปมีครอบครัวใหม่ตอนนั้นยายเพิ่งจะได้รับสถานะแม่ไม้หมาดๆเนื่องจากตาของผมซึ่งเป็นทหารถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานียายได้รับสิทธิประโยชน์ทางราชการตามระเบียบแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูผมยายจึงต้องรับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยยายชอบพูดว่าผีถึงป่าช้าจะทำยังไงได้ล่ะนานๆทีแม่จะพาน้องสาว2 คนที่เกิดกับสามีใหม่มาเยี่ยมยายกับผมสักครั้งส่วนพ่อนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเพราะว่าแม่เผาทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อทิ้งหมดด้วยความเครียดแค้นและผมก็ไม่มีแรงจูงใจจะสืบหาคนที่เอาแก้วเหล้าปาหัวผมแตกด้วยยายจึงเป็นพระองค์เดียวที่ผมเคารพรักสูงสุดแต่พระของผมก็ไม่ค่อยพาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ่อยนักพอเริ่มจำความได้ผมเห็นยายดูแต่ข่าวสารชวนง่วงยายสนใจการเมืองตั้งแต่ยังสาวๆถึงตอนนี้อายุ66 ปีแล้วแต่ยายก็ยังมีอุดมการณ์ในแบบของตัวเองหลังจากผมสมัคร Facebook สมัคร LINE ให้ยายก็ยิ่งสนุกใหญ่ยายมีกลุ่มเพื่อนที่คิดอ่านทางการเมืองใกล้เคียงกันผมต้องคอยเตือนยายให้ระวังการแชทอันล่อแหลมไว้บ้างเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาควบคุมเยอะไปหมดยายเคยเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อปีพุทธศักราช2516ยายกับเพื่อนๆในโรงงานทอผ้าเข้าร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนขับไล่ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานยายผ่านการวิ่งหลบลูกกระสุนมาแล้วด้วยพอปี2519ยายก็เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอดีตผู้นำที่กลับเข้ามาในประเทศจนได้รู้จักกับตาซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนที่เข้ามารักษาความสงบในเมืองหลวงตอนนั้นยายตั้งแง่กับทหารไม่มากตาต้องคอยชี้แจงให้ยายเข้าใจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาความเห็นของยายกับตาเป็นไปคนละทิศคนละทางอยู่นานแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วยายก็เล่าเว้นทุกประเด็นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวจนพัฒนาไปสู่การคล้อยตามในที่สุดยายจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งยายชอบฟังการปราศรัยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งช่วงพฤษภาธมินเมื่อปี2535เพื่อนของยายชวนไปร่วมการชุมนุมซึ่งคราวนั้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็สูญหายจำนวนหนึ่งแม้ว่ายายจะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าตาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเกรงว่ายายจะได้รับอันตรายจนยายต้องรับปากว่าจะไม่ไปชุมนุมกับฝ่ายไหนอีกแล้วส่วนตาก็ขอไปประจำอยู่แนวหน้าตลอดยายต้องอยู่ตามลำพังกับแม่ซึ่งกำลังเป็นสาวรุ่นจากการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแทนที่แม่จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามตามที่ตากับยายหวังไว้แม่ก็กลับกลายเป็นเด็กสาวใจแตกยังไม่ทันขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งครรภ์เสียก่อนยายกับตาเสียใจอย่างยิ่งแต่พอแม่คลอดผมออกมาตาก็รักใคร่เอ็นดูผมมากเสียดายเหลือเกินตอนที่ผมมาอยู่กับยายตาก็ปลีกตัวไปอยู่บนสวรรค์แล้วบทเรียนจากการกวดขันแม่มากเกินไปทำให้ยายเลี้ยงดูผมอย่างผ่อนคลายมากขึ้นประคบประงมพอสมควรมีระเบียบวินัยเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จะสอนได้ไม่เคยบังคับให้เชื่อด้วยการข่มขู่ทุบตีแต่ว่าผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ถนัดเรื่องคิดนอกกรอบอยู่แล้วเลยปล่อยให้ยายชี้นำเกือบทุกเรื่องจนเพื่อนๆ เรียกผมว่าไอ้ลูกแง่เวลายายไปไหนผมก็จะเกาะติดไปด้วยเหมือนเม็ดกระที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวหนังของยาย
หลังจากตาเสียชีวิตยายก็กลับมาสนใจข่าวการเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งยายจะชวนผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปูนั่งฟังการปราศัยเสมอตอนเด็กๆผมฟังใครไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกหนวกหูไปหมดครั้นจะอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวผีหลอกก็เลยต้องไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มที่ยายชอบซื้อให้ทุกครั้งพอโตขึ้นผลพวงที่ได้รับจากการติดตามยายทำให้ผมดูข่าวสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเมื่อปี2553กับปี2557ยายไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นพออายุมากขึ้นห้องน้ำกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆของยายยายจึงเลือกติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์แทนที่จะไปสังเกตด้วยตัวเองผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องตามยายเข้าไปในเขตการใช้กระสุนจริงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดยายตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไว้แล้วเมื่อพวกเขามาเปิดปราศัยใกล้บ้านยายก็เลยชวนผมไปฟังด้วยอยากฟังพรรคไหนเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้ไม่เห็นต้องไปให้ลำบากเลยผมทักท้วงยายด้วยความห่วงใยเดี๋ยวนี้ทุกพรรคจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งสบายกว่าเมื่อก่อนมากยายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้แบ่งขนมกันกินได้หัวเราะได้ตบมือโห่ร้องบ้างสนุกดีหรือว่าเดี๋ยวรำคาญยายแก่ๆคนนี้แล้วยายถามอย่างกระเงากระงอดไปก็ได้ครับผมยอมตามใจเพราะรู้ว่ายายเบื่อหลังจากสายตาเริ่มงอแงยายก็เลิกรับตัดเสื้อก็เลยต้องนั่งเหงาอยู่กับนางแมวอ้วนจอมขี้เกียจแล้วก็ต้นไม้อีกแค่20กระถางส่วนผมต้องออกไปทำงานยังดีที่มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งดอกไม้มาทักทายกันทุกวันยายก็เลยไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านสูงวัยในวงไพ่แล้วยายจะซื้อปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มให้กินนะยายคงคิดว่าผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกที่กลัวผีจับใจจนต้องยอมไปนั่งหลับคาตักยายเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมยอมไปด้วยคราวนี้เพราะว่าอยากให้ยายได้เปิดหูเปิดตาบ้างปลายเดือนหน้าผมจะผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตั้งใจว่าถ้าโบนัสกลางปีออกผมจะพายายไปนอนรับลมชายทะเลสัก2คืน

ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้เลยว่ายายของผมจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงคันนั้นพุ่งชนร่างบางๆของยายซึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่ริมทางเท้ายายบาดเจ็บสาหัสต้องนอนทุรนทุรายอยู่ในโรงพยาบาลถึง3วันผมเฝ้ามองผ่านม่านน้ำตาเมื่อเห็นยายที่ผมรักต้องเจ็บปวดทรมานตั้งใจทำงานอย่าคดโกงใครแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ยายสั่งไว้นะลูกยายทั้งเตือนทั้งกำชับเมื่อมีสติรับรู้คำวันที่3วิญญาณของยายก็ล่องลอยขึ้นไปสมทบกับตาบนสวรรค์แม่กับน้องๆมาช่วยกันจัดงานศพทุกขั้นตอนจึงผ่านพ้นไปตามประเพณีพอเสร็จงานผมแบ่งเงินของยายให้แม่จำนวนหนึ่งอีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆตามที่ยายได้สั่งไว้ส่วนทาวน์เฮาส์ที่ผมอาศัยอยู่ยายโอนเป็นชื่อผมเมื่อ3ปีที่แล้วร่างของยายที่ผมเคยประคองเคยบีบนวดเหลือเพียงเท่ากระดูกบางส่วนที่ผมเก็บไว้บูชายายจากไปพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายที่น้อยคนนักจะสั่งเสียลูกหลานเช่นนี้พอแม่รู้เรื่องถึงก็บอกว่ายายเพี้ยนไปแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสักนิดทำไมผมต้องขัดใจยายให้กลายเป็นคนเนรคุณด้วยล่ะ

สองสัปดาห์ที่แล้วไม่มียายคอยปลุกผมต้องพึ่งพานาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแต่ก็แปลกที่ทุกเช้าผมมักจะตื่นก่อนเสียงเตือนเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงยายเรียกยายคงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำงานสายผมรักยายเหลือเกินทุกวันหยุดผมเคยหิ้วตะกร้าอาหารตามยายไปใส่บาตรแต่วันนี้ผมต้องออกไปอย่างเหงาหงอยผมไม่มีความสามารถจะเตรียมข้าวของเองก็เลยต้องไปซื้อกับข้าวจากร้านค้าผมวิ่งหย่อๆออกสู่ถนนหน้าหมู่บ้านพอเลี้ยวซ้ายเลียบรั้วโรงงานทำตะปูเห็นรถกระบะคันหนึ่งชะลอชิดขอบถนนแล้วคนขับก็เปิดกระจกปาขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งแตกกระจายเกลื่อนทางเท้าผมหยุดมองอย่างตำหนิคนปาก็เลยชี้หน้าผมพังตะโกนดังลั่นถ้าเองจดทะเบียนรถข้าแล้วไปบอกตำรวจแล้วก็เองจะไม่มีขายวิ่งอีกเลยจำไม่นะไอ้หนุ่มพอข่มขู่ผมสมใจแล้วรถคันนั้นก็แล่นหายไปอย่างรวดเร็วแน่ล่ะเศษแก้วแหลมคมคงทะลุพื้นรองเท้าผ้าใบหนาเติกของผมไม่ได้แต่พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตถ้าไม่ได้สวมแม้แต่รองเท้าแตะคู่บางๆต่อให้ผมห่างเหินเรื่องศาสนาแค่ไหนก็ไม่ควรต้องมีใครบาดเจ็บเพราะความสัพเพ่าของชายขี้เมาผู้นั้นผมเหลียวมองไปรอบๆมองเห็นไม่กว่าทางมะพร้าวกับที่โกยขยะที่วางพิงอยู่ข้างประตูโรงงานคาดว่าลุงอ้วนที่พยายามช่วงกลางคืนคงลืมเอาไว้ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบไม้กวาดมาปัดกวาดเศษแก้วไปทิ้งลงถังกลับจากตลาดผมกินข้าวราดแกงไก่อย่างขอไปทีคิดถึงกับข้าวฝีมือยายจับใจโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมที่ยายลงทุนโขลกเครื่องแกงเองทั้งหมดยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยป่านนี้ยายคงกำลังทำให้ตากินอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านที่พุ่งออกมาเป็นระลอกผมก็เลยรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะเลยไปหาน้องปูเป้หญิงสาวที่กำลังดูใจกันชวนไปกินข้าวกลางวันในห้างสรรพสินค้าเวลา 7:40 นาทีผมกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกรั้วบ้านตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลานัดแต่ว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเป็นเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานในธนาคารที่ผมเป็นพนักงานประจำมา2 ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวว่างใช่ไหมพี่วานเอาเอกสารไปลูกค้าเซ็นหน่อยสิตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆผมหางานยากเต็มทีก็เลยต้องไปเป็นพนักงานร้านขายไอศกรีมอยู่เกือบปีจนกระทั่งเพื่อนของยายบอกมาทางไลน์กลุ่มว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับพนักงานทั้งที่ผมไม่ได้จบคณะบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องบัญชีหรือว่าแวดวงที่เกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่ายายก็เคี่ยวเข็นให้ไปสมัครไว้เผื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงผมทำตามเพียงเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจยายแต่กลับผ่านกระบวนการสอบทุกขั้นตอนได้อย่างเหลือเชื่อผมเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางไม่มีไหวพริบโดดเด่นด้านใดเลยตอนได้รับคำสั่งให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก็พอตัวรอดได้แต่ว่าพอโดนย้ายมาอยู่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจผมอึดอัดใจมากเพราะว่าพูดจาโน้มน้าวใจคนไม่เก่งการหาลูกค้าจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้ายายให้กำลังใจผมเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแม้ว่าผมจะพัฒนาได้เร็วพอๆกับนอนกระดืบแต่ผมก็ทำหน้าที่ส่งมอบเอกสารและก็อธิบายหลักหัวหน้าก็เลยเรียกใช้ทุกครั้งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในวันหยุดเพราะว่าผมมีข้อด้อยมากมายจนไม่ต้องเกรงใจกันผมขอไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วจะรีบไปครับผมไม่รู้ว่าภารกิจจะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไปทำงานให้พี่ก่อนสิถ้าสาขาจะมีคำสั่งย้ายพี่ก็จะช่วยพูดให้หัวหน้าราวบอกเรากับมีเมตตาแต่ผมฟังออกว่าเป็นการข่มขู่อย่างนุ่มนวลผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมกันต้องตื่นไปเตรียมงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็มืดค่ำพักกินข้าวแค่20นาทีบางวันกว่าจะได้กินมื้อเที่ยงก็4 โมงเย็นบางสัปดาห์ก็ได้หยุดวันเดียวบางคนถูกย้ายไปอยู่ไกลจากบ้านมากเจอค่าเดินทางกับค่าอาหารก็หน้ามืดแล้วที่ยังไม่มีใครคิดสั้นถึงขั้นกระโดดตึกตายเพราะว่าส่วนใหญ่ลาออกไปก่อน
แต่ผมตัดสินใจอย่างหุนหันพลันไม่ได้คืนลาออกตอนนี้ก็คงจะต้องขายบ้านกินซึ่งคงกินได้ไม่นานแล้วผมก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนดังนั้นต่อให้มีธุระสำคัญแค่ไหนผมก็ต้องไปทำงานก่อนผมจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอกสารที่บ้านหัวหน้าเพื่อ นำไปให้ลูกาฮัสเซนถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างกันคนละมุมเมืองผมต้องขี่รถฝ่าฝุ่นพิษไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยต้องใช้ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS ช่วยนำทางกว่าจะได้ออกจากบ้านลูกค้าก็เที่ยงครึ่งที่คิดว่าจะชวนน้องปู่เป้ไปกินไก่ทอดก็เลยต้องยกเลิกผมก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วเข้าไปทำธุระตามที่ตั้งใจไว้เพิ่งสาวบะหมี่ใส่ปากไปได้ไม่ถึงครึ่งชามก็เหลือบเห็นชายวัยรุ่นร่างเพรียววิ่งฉิวผ่านหน้าร้านไปตามที่เสียงตะโกนวุ่นวายของหญิงชราคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยยายด้วยคนกระชากกระเป๋าทีแรกผมก็กะว่าจะไม่สนใจเหมือนลูกค้ารายอื่นที่หันมองกันแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ากินกันต่อแต่พอนึกถึงคำว่าถ้าเป็นยายเราล่ะผมก็เลยทิ้งตะเกียบวิ่งตามไอ้น้องร่างผอมไปผมออกกำลังกายทุกวันจึงวิ่งไล่กวดนักวิ่งราวได้ทันตรงหน้าปากซอยแคบๆเมื่อจวนตัวคนร้ายโยนกระเป๋าผ้าลงไปในพุ่มดาวเรืองที่อวดดอกเหลืองอ๋อยอยู่ริมทางถ้าอยากโดนพวกข้าที่อยู่ท้ายซอยลุมกระทืบก็วิ่งตามมานะเว้ยไอ้หนุ่มร่างผอมหันมาตะโกนขู่ผมไม่มีหน้าที่จับคนร้ายส่งตำรวจก็เลยก้มลงเก็บกระเป๋าไปคืนเจ้าของหญิงชราดีใจมากเจียดเงินที่คงมีอยู่ไม่มากนักส่งให้ผม200บาทแต่ผมปฏิเสธยายสอนให้ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมทำไปเพื่อบอกให้ยายรู้ว่าคำสั่งสอนของยายมีบทบาทต่อชีวิตผมเสมอเชื่อว่าดวงวิญญาณของยายคงจะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

0: ผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดค่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรสิทธิ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติโด ดยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมารวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีเอร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเอเปิดเผยว่ากระทรวงดีเอได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบริการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันท่ามกลางฝนตกหนักเลยครับเหมือนจะมีลมแรงพอสมควรด้วยนะที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยแถวดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนตกหนักคุณผู้ฟังครับใครเดินทางมาในพื้นที่ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะฝนตกทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยติดตามข่าวจากกรมอุตุเห็นบอกว่ามีพายุเข้านะ2-3 ลูกเลยที่จะเข้ามาในช่วงนี้ติดตามข่าวฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยเพราะมันส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตแล้วก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของเราด้วยนะเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยร่างกายก็จะมีผลกระทบนะครับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับค่ำคืนนี้คืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้ก็วันที่6แล้วนะครับ6สิงหาคม2569นะครับคืนนี้แฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเราเจอกัน2ชั่วโมงเลยนะครับ2ชั่วโมงเลยนะก็ออกอากาศในคลื่นหลักตอนนี้ก็เป็น FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมี AM 891 KHz ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณรายการสุขภาพดีวิถีไทยขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่แล้วก็ผอ.สวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่รับสัญญาณของรายการเราเพื่อให้ผู้ฟังในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างได้เลยนะครับเป็นหลักวิชาการที่สามารถใช้ได้เลยนะครับชั่วโมงหลังเดี๋ยวคุณหมอมะกรมาเหมือนเดิมนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้ต้นเดือนเนี่ยนะฮะเป็นอาจารย์แอ๊กมาครับคืนนี้อาจารย์แอ๊กมานะฮะเภสัชหนุ่มหล่อมานะครับอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีความรู้ในทางวิชาการมาคุยให้ฟังกันบ่อยๆนะครับมีงานเกี่ยวกับผลงานที่เป็นเรื่องของสุขภาพก็จะนำมาคุยด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะไปพบกับทางอาจารย์แอ๊กเลยนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์อาจารย์แอ๊กครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรลมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
3: อาจารย์แอ๊กอยู่ไหนตอนนี้
4: ครับที่ปราจีนบุรีครับบ้านพักครับ
3: อ๋อในตัวโรงพยาบาลนะ
4: ใกล้ๆครับ
3: ใกล้ๆกันใกล้ๆอ๋อครับ
4: ครับผม
3: เป็นไงบ้างฝนฟ้ามีตกบ่อยไหม
4: ฝนก็ตกเหมือนที่กรุงเทพเลยครับเท่าที่ทราบ
3: ตกคล้ายๆกันเนาะ
4: แรงเลยเมื่อเย็นก็ฝนแรงอยู
3: ่
4: นะครับชุ่มฉ่ำครับ
3: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
4: แล้วก็ช่วงนี้ปราจีนบุรีก็น้ำตกนะฮะน้ำตกเริ่มเล่นได้แล้ว
3: ครับผม
4: กำลังดังนะครับ
3: มีน้ำตกอะไรบ้างปราจีนบุรีเนี่ย
4: มีน้ำตกพวกแก่งสาวน้อยแก่งช้างคานโอ้โหเพียบเลยครับน้ำตกเขาอีโต้หลายพื้นที่นาดีเหตุ
3: ขึ้นเขาใหญ่ก็ได้
4: ขาใหญ่ก็ได
3: ้
4: กำล
3: ัง
4: น้ำเยอะกำลังเขียวชอุ่มครับ
3: อุทยานก็มีใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
3: ที่ประจินบุรีนะครับโอเคครับก็เที่ยวเมืองไทยกันก็ดีนะเที่ยวเมืองไทยอุดหนุนสินค้าพื้นที่พื้นสินค้าไทยกันด้วยเชิญครับคืนนี้อาจารย์แอ๊กมีเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศของเราเชิญเลยครับ
4: วันนี้นะครับเจอหัวข้อที่น่าสนใจนะครับอยากนำมาเล่าให้ผู้ฟังฟังนะครับเรียกว่าหัวข้อที่เกี่ยวกับสุดยอดคนชราครับอายุยืนพร้อมกับมีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยได้อย่างไร
3: อายุยืนอย่างเดียวไม่ได้นะ
4: ครับ
3: อายุยืนต้องมีคุณภาพด้วยนะดูแลตัวเองได้นะ
4: ครับ
3: โอเคครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะคนไทยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: เชิญน่าสนใจน่าสนใจครับอาจารย์เชิญเลยครับ
4: ครับคืออันนี้ก็เป็นรายงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลนะครับให้ท่านนะครับเป็นสุดยอดคนชรานะครับนะอันนี้สุดยอดเลยนะครับ
3: ผมสนใจมากเลยเพราะผมเข้าสู่วัยชราแล้วอาจารย
4: ์เขาบอกว่าพอดีก็จะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวอเมริกานะครับเป็นนายแพทย์นายแพทย์อีริกเขาบอกว่าพบกับคนไข้นะที่เป็นคุณยายนะครับที่วัย98ปีครับที่มาตรวจร่างกายกับคุณหมอนะครับแล้วก็ทำให้คุณหมออีริกเนี่ยนะครับสนใจคุณในตัวคุณยายคนเนี้ยเป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะในอเมริกานะครับจริงๆจะพบแพทย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากนะคุณมโลมนะในเมืองนอกเนี่ยโอ้โหกว่าจะนัดกว่าจะเดินทางกว่าจะอะไรได้แต่ละที่มันไกลกันไปหมดนะฮะหมอเนี่ยสังเกตว่าคุณยายนะมาโรงพยาบาลคนเดียวครับไม่มีญาติไม่มีคนดูแลติดตามมาด้วย
3: โอ
4: ้นะฮะ
3: โอ้โห
4: ถามว่ายายมาโรงพยาบาลได้ยังไงนะครับหมออิริกถามนะฮะยายบอกว่ายายขับรถมาเองจ้ะ
3: นี่นี่อายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะ
4: 98ฮะ
3: 98มาคน

0: สายเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะครับแต่เขาก็มีวงสังคมของตนเองด้วยก็คือมีญาติมิตรอยู่รอบๆนะครับแต่ว่าอยู่บ้านในอยู่คนเดียว
1: อยู่บ้านคนเดียวได้โอ
0: ้ได้ครับนะก็เลยหาข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะ
1: ใช้วิธี
0: ท่านเนี่ยใช้วิธีอะไรนะครับ
1: มีวิธีชีวิตอย่างไรครับผม
0: คุณหมออีริกเนี่ยก็เลยมีความสนใจนะครับในการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบนะครับคือข้อมูลจากคุณยายคนเดียวอาจจะเอามาสรุปได้ไม่ค่อยชัดนักนะหมออีริกก็เป็นบอกว่าอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยเขาอยากจะศึกษาให้มากขึ้นเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำยังไงมีสูตรหรือมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงหมออิริกและคณะวิจัยครับได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมครับในคนอเมริกาวัย80ปีขึ้นไปครับแกศึกษาหนักเลยนะฮะนานกว่า6ปีครับนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้นะครับที่หมอเขาคัดเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาใช้คำว่าซูเปอร์เอเจอร์นะครับคือแปลเป็นไทยคือสุดยอดคนชราคนชราเลยคือ85ปีแล้วไม่มีโรคเรื้อรังไม่ได้กินยาอะไรเป็นประจำแล้วก็เอามาศึกษานะครับ 1,400 กว่าคนครับเยอะนะครับ 1,400
1: คนเยอะเยอะ
0: นะฮะปรากฏว่าคือผลการศึกษาครับพบว่าพันธุกรรมเนี่ย
1: มีส่วน
0: กลับกลายเป็นมีส่วนมากหรือน้อยครับให้ทาย
1: น่าจะมากน่าจะมาก
0: ใช่แต่จริงๆแล้วบทบาทของพันธุกรรมมีน้อยมากครับ
1: เหรอ
0: แทบจะไม่เกี่ยวเลยครับเขาบอกว่าแทบจะไม่เกี่ยวเลย
1: พันธุกรรมแทบจะไม่เกี่ยวเลย
0: แทบจะไม่เกี่ยว
1: พฤติกรรมจะมากกว่าป่ะ
0: มันเหมือนหักล้างความเชื่อของเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เราจะเชื่อว่าคนตระกูลนี้อายุยืนอะไรเงี้ยเราจะได้ยินกัน
0: ใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคุณบรรลมมันหักล้างกันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยอายุยืนแต่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยอาจจะอายุสั้นก็
1: ได
0: ้ก็ได
1: ้
0: ก็ได ้ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: ตัวใครตัวมันว่างั้นเถอะ
0: ตัวใครตัวมันนะครับเขาบอกคุณยายท่านเนี่ยจริงๆแล้วหมออิริกก็เจอว่าครอบครัวคุณยายเนี่ยมีประวัติเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ที่ซ้ำนะฮะทำไมคุณยายท่านนี้ยัง98แล้วยังขับรถได้นะครับเขาบอกมีผลเล็กน้อยครับแต่มันก็จะมีสาเหตุปัจจัยอื่นด้วยนะครับเขาบอกว่าหมออิริกให้คำนิยามนี้ว่าความชราเพราะการอักเสบนะฮะinflammation นะครับ inflammation ที่แปลว่าอักเสบเนี่ยนะฮะเอจิ้งก็คือชราความชราเพราะการอักเสบนะฮะคือหมออีกเสนอแนวคิดใหม่ครับนะฮะเขาพบว่ากลุ่มคนที่เขานำมาตรวจเนี่ย 1,400 กว่าคนเนี่ยแม้จะสูงวัยเกิน85ปีนะครับเขาเจอว่าไม่ค่อยมีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายครับ
1: ครับ
0: โดยซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
1: ปัจจัยหลักปัจจัยหลักเลยก็คือ
0: ปัจจัยหลักเลย
1: ในร่างกายเขาไม่ค่อยมีอาการอักเสบเท่าไหร
0: ่ใช่เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการอักเสบเนี่ยก็มักจะเป็นสาเหตุของความเสื่อมตามวัยแล้วก็โรคต่างๆในคน
1: ที่เสื่อมได้
0: โรคต่างๆนะครับแล้วก็การอักเสบเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายนะครับของมนุษย์คือมันมีทั้งข้อ
1: ดี
0: เสียแต่ว่ามีข้อดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่ออันตรายต่างๆนะครับเช่นการติดเชื้อการบาดเจ็บการรับสารพิษอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือเวลาร่างกายเราตกใจใช่มั้ย
1: ฮะเกิด
0: สมมุติไฟไหม
1: ้
0: มันเป็นกลไกที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยป้องกันตัวเองว่าให้หนีใช่ไหม
1: เอาตัวรอด
0: เอาตัวรอดให้หนีจากแรงไฟนั้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่ามันก็มีเป็นดาบสองคมนะมากมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับมันก็เป็นนำไปสู่โรคร้ายได้เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองเสื่อมได้นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้แนวคิดมีของนักวิจัยนะครับเขาก็มองว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่เนี่ยก็เป็นตัวการที่เร่งให้เกิดการอักเสบมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความไม่สอดคล้องต้องการระหว่างการดำรงชีวิตกับทิศทางของวิวัฒนาการของมนุษย์ครับ มัน

0: นุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้เราอยู่รอดได้ในโลกที่ขาดแคลนอาหารคุณบรมต้องย้อนกลับไปเหมือนเป็นยุคสมัยมนุษย์ถ้ำนะ
1: โอ้โอ้คงมันยองหากินลำบากเลยไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรทั้งสิ้นหากินไปก
0: ิน รอดได
1: ้เหมือนสัตว์ป่าเลยเหมือนสัตว์ป่าเลย
0: สัตว์ป่าเลยนะครับเหมือนสัตว์ป่าเลยคือให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้แต่ยุคใหม่นี้คือยังไงครับอาหารใช่ไหมฮะอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่มีตังเข้าเลยครับมีตลอด24ชั่วโมง
0: สะดวกซื้อนะฮะโอ้ยิ่งเมืองไทยยิ่งง่ายนะครับเมืองไทยนี่ยังอาจจะยังยาก
1: ยากของเมืองไทยอีกอ่ะใช่เมืองไทยนี่สุดยอดจริง
0: นะครับนะเมืองไทยนี่โอ้โหครบสะดวกตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอาหารที่มีไขมันสูงอาหารแปรรูปต่างๆนะครับก็เป็นสารประกอบซึ่งการแปรรูปเนี่ยเขามักจะแยกสารประกอบตามธรรมชาติถูกสกัดแยกออกไปนะครับความอ้วนเนี่ยสามารถเกิดเกิดโรคร้ายแรงได้นะครับในหลายๆรูปแบบนะครับก็คือการอักเสบก็นำไปสู่โรคเบาหวานได้นะครับรวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆมะเร็งอะไรพวกนี้ก็มีทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ยบอกไว้นะครับโรคสมองเสื่อมก็เช่นกันนะฮะทีนี้ถ้าท่านอยากดูแลตัวเองในการลดการอักเสบครับจะทำได้อย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็คล้ายกับแนวทางดูแลที่การรักษาสุขภาพทั่วไปเลยครับที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับคือให้เน้นรับประทานอาหารจากพืชนะฮะอย่างแรกคือครบ5หมู่ก่อนนะฮะครบ5หมู่ก่อนนะฮะแต่ว่าก็ไปเน้นในสัดส่วนของพืชนะฮะเป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าในเมืองนอกเนี่ยเราก็จะฮิตมันจะมีกลุ่มอาหารที่เรียกว่ากลุ่มอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคือแนวขอบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันก็จะมีพวกธัญพืชนะครับมะกอกโอลิฟออยล์อะไรแบบเนี้ยนะครับกระเทียมเนี่ยนะครับแตงกวาเลมอนพวกเนี้ยมันก็เป็นสไตล์นั้นไปแต่บ้านเราก็สามารถปรับปรุงได้นะครับของเราอะไรครับผักน้ำพริกใช่ไหมครับคุณนม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผักตามฤดูกาลนะครับหาได้ง่ายนะครับหน้าไหนออกเยอะก็ทานอันนั้นนะครับแล้วก็วนเวียนไปนะครับนอกจากนี้ครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับและมีคุณภาพการนอนที่ดีอันนี้ครับเป็นกุญแจสำคัญครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากครับอันนี้เพราะอะไรครับในแต่ละคืนเนี่ยเราจะมีของเสียครับสะสมอยู่ในสมองครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นพิษครับและกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบได้ครับปกติเนี่ยนะครับร่างกายของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับมีกลไกขจัดของเสียในสมองเหล่านี้ครับโดยมันจะมีช่องออกมานะครับชำระล้างไอ้ตัวสารพิษตัวเนี้ยนะครับมันเป็นระบบขับของเสียในสมองออกทางอุโมงค์เล็กๆระบบดังกล่าวนะครับจะทำงานดีขึ้นเมื่อคนเรานอนหลับสนิทครับจำคำนี้ไว้นะครับถ้านอนหลับสนิทอุโมงค์เล็กๆเนี่ยมันจะขับของเสียได้ดีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับท่านหลับไม่สนิทนะครับของเสียมันก็จะยังสามารถคงค้างได้ในสมองนะครับถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอนะครับ
1: ครับ
0: การออกกำลังกายครับก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านจะเดินเร็วปั่นจักรยานนะครับแบบแอโรบิกเนาะก็คือให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วนะครับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวนะครับคือบางทีเนี่ยไม่ต้องโหมหนักๆ ก็ได้นะครับอันนี้มีการศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าโอ้โหไม่ใช่โหมวิ่งโหมไปเตะบอลให้หัวใจมันเต้นแรงๆอย่างนั้นแบบนั้นเนี่ยอาจจะบางท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวแฝงอยู่เนาะบางทีก็อาจจะหัวใจวายได้คือให้ออกกำลังกายหนักประมาณนึงนะครับถ้าไม่ไหวสามารถเปลี่ยนชนิดรูปแบบการออกกำลังกายได้เช่นท่านผู้ฟังอาจจะใช้พวกยางยืดที่มันเป็นยางยืดแรงต้านนะฮะเอาสั่งมาที่บ้านแล้วก็บริหารได้เองมีขาย
1: ราคาไม่แพงราคาไม่แพงเด้ออาจารย
0: ์ท่านสามารถดูปัจจุบันโอ้โหผมเห็นในช่อง วิดีโอนะครับตามยูทง YouTube เนี่ยโหมีรูปแบบตัวอย่างเต็มไปหมดเลย
1: ขายในหน้าเฟซเพียบเลย
0: ทำตามได้เลยนะครับทำตามได้เลยนะครับคือก็ออกกล้ามเนื้อเฉยๆก็เพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็ทำได้นะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับช่วยรักษาสุขภาพได้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับอันนี้ผมอ่านงานวิจัยมาหลายชิ้นนะครับพูดตรงกันครับคุณบรรลมครับห้ามนะฮะห้ามอยู่โดดเดี่ยวครับห้ามอยู่โดดเดี่ยวเด็ดขาดครับพวกแยกออกจากสังคมนะฮะยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณบรรลมอินโทรเวิร์ต
1: ใช่ไหมฮะอ๋อใช่ๆเขานิยมจังเลยไม่รู้ยังไง
0: นิยมอินโทรเวิร์ตนะฮะ
1: เออ
0: ไอ้ใครที่อินโทรเวิร์ตเนี่ยแหละครับจะเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้ครับ
1: ใช่ใช่
0: นะฮะ
1: เออ
0: ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับคือสมัยนี้ครับผมก็ลองอ่านเยอะๆนะครับปรากฏว่ามันมีอย่างนี้ครับคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขาสร้างสังคมของคนอินโทรเวิร์ต
1: ของกลุ่มเขาใช่ไหม
0: ของกลุ่มเขาเหมือนกันก็โอเคนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงนะฮะแต่ละคนอินโทรเวิร์ตทั้งหมดนะครับแต่เอาเป็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะฮะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้นะว่าไอ้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันลดจะลดมากเพียงใดเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าปัจจัยเนี้ยนะครับว่าการเข้าสังคมเนี่ยมีผลนะในการลดความเสี่ยงนะของโรคสมองเสื่อมได้นะครับ
1: ครับ
0: ผมเคยทำสไลด์บรรยายครับคุณบรมให้เด็กวัยรุ่นฟังนะฮะผมก็เลยใช้คำว่าพยายามนะฮะให้มีแฟนครับอย่างน้อยนะครับให้มีคนคุยด้วยนะอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับพยายามอย่าแยกตัวนะครับแล้วก็มีงานวิจัยเลยครับนะในโครงการของงานวิจัยใหญ่ Lancet นะฮะตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2020เขาบอกว่าถ้าประมาณการว่าครับถ้าเราขจัดความโดดเดี่ยวอ้างว้างทางสังคมนะลงได้นะอัตราการพบโรคสมองเสื่อมในหมู่ประชากรโลกจะลดลงราว 4% ครับ มีงานวิจัยศึกษามาเป็นรูปธรรมนะฮะนะแล้วก็มีงานวิจัยทั่วโลกครับนะเราในต่างประเทศนะครับก็เพื่อศึกษาดูเขาบอกว่ามีการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับในทุกรูปแบบครับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือถ้าท่านเป็นคนญาติไม่เยอะเพื่อนไม่เยอะท่านสามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของท่านได้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการเสียชีวิตลงได้นะครับเพราะว่าเขาก็อธิบายครับว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เกิดการปรับตัวยืดหยุ่นการฟื้นฟูสมองครับคือมันใช้ความคิดที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติครับมากกว่าปกติครับในการเดาจิตใจคนอื่นความรู้สึกนึกคิดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็พยายามนะฮะว่าการเข้าสังคมจะกระตุ้นและส่งเสริมนะให้เกิดพฤติกรรมดีต่อสุขภาพได้นะครับคืออันนี้ไม่ได้หมายรวมถึงให้ท่านออกไปคุยอย่างเดียวนะครับออกกำลังกายแบบกลุ่มหรือเข่ากลุ่มเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับลดความเครียดลดการอักเสบได้นะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับมาครับหมออิลิกเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยชื่อคุณยาย LR เนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์นะฮะเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยมีบุคลิกร่าเริงสดใสครับ
1: อันนี้สำคัญด้วยนะบุคลิกส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ด้วยจริงๆถึงจะมีเอื้อครับผม
0: เอื้อครับเอื้อนะครับพอล่าเริงสดใสแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับเขาบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนมากมายครับ
1: ใช่เข้าได้ทุกกลุ่มทุกคน
0: คุ
1: ยได้และอัธยาศัยดีนิสัยใจดีด้วยต้องใจดีด้วย
0: นะครับ
1: คิดบวก
0: แล้วก็แกก็มีงานอดิเรกนะครับเมนี่เป็นนักจิตรกรวาดภาพอะไรคือเรื่องงานอดิเรกเนี่ยอันนี้ชอบใครชอบมันนะครับแต่ว่าพยายามหาไว้นะครับฝึกสมองได้นะครับนอกจากนั้นครับปัจจุบันก็เ เรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับเขาก็จะมาเข้ามาช่วยทำนายโลกได้นะครับล่วงหน้าหาวิธีป้องกันความเสื่อมตามวัยได้นะครับแม้กระทั่งทำนายอายุของคนคนนั้นเลยนะที่จะมีแนวโน้มว่าล้มป่วยได้เดี๋ยวนี้มันบอกได้แบบนั้นเลยครับคุณโร
1: ม
0: าเดี๋ยวอีก2ปีเนี่ยท่านน่าจะป่วยด้วย
1: แนวโน้ม
0: อันนี้ อะไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับผมครับผมครับผม
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านควรจะเริ่มป้องกัน1 2 3 4อะไรแบบเนี้ยนะครับนะก็บอกได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของการใช้สมุนไพรที่เกี่ยวกับสมองเนี่ยในการลดอาการอักเสบได้เนี่ยนะครับเรื่องการฟื้นฟูสมองด้วยตำรับอภัยบีบบัวแดงเนี่ยนะครับซึ่งมีส่วนผสมของพืช3ชนิดนะฮะคือบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยเป็นสูตรตำรับผสมกัน3ตัวนะครับตำรับเนี่ยนะครับเป็นตำรับพื้นบ้านครับเกิน50ปีครับเกือบ70ปีนะครับเท่าที่นับมาเป็นตำรับของตาส่วนสีมะพริกครับเป็นหมอยาพื้นบ้านนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
1: หมอตาส่วน
0: นะฮะแล้วก็นำตำรับเนี่ยนะครับมาผสมกันนะฮะในอัตราส่วนที่เท่ากันครับผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยอาจารย์ศึกษาไอ้ตัวตำรับนี้ด้วยนะครับ
1: ที
0: ่มอขอนแก่นแล้วก็มออุบล
1: ครับ
0: พอมานับย้อนหลังครับตำรับนี้ครับพวกอาจารย์แล้วก็คณะนะครับทำงานนานกว่า15ปีแล้วครับคุณผ
1: ู
0: ้ชมในการศึกษาวิจัยตัวตำรับกีบบัวแดงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีผลออกมามากมายนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องของที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องผลการศึกษาทางคลินิกนะฮะก็คือทำในคนเลยคนจริงๆนะที่มีปัญหานอนไม่หลับครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าถ้านอนหลับไม่สนิทใช่ไหมครับ
1: mm-hmm.
0: ประตูอุโมงค์ตัวที่ระบายขยะออกจากสมองมันจะเปิดไม่ค่อยดี
1: mm-hmm.
0: นะครับ
1: mm-hmm.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนอนไม่หลับนะฮะตำรับกีบบัวแดงเนี่ยศึกษาในผู้ป่วย50รายนะครับก็พบว่าหลังจากกินตำรับกีบบัวแดงต่อเนื่อง4สัปดาห์เนี่ยกินครั้งละ2เม็ดเช้ากับเย็นเนี่ยนะครับคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับอาทิตย์แรกก็รู้เรื่องเลยก็ดีเลยนะครับคือช่วยทำให้หลับได้เร็วขึ้นคือหัวถึงหมอเนี่ยหลับได้เร็วขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคนป่วยเนี่ยใช้เฉลี่ยคือมากกว่า1ชั่วโมงครับคือหัวถึงหมอนน่ะ
1: ต้องเป็นชั่วโมง
0: ครับยังไม่หลับเลย
1: ผมยังเป็นอยู่ผมยังเป็นอยู่ไม่ค่อยหลับ
0: ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
1: เป็นอยู่ผมเป็นอยู่ครับไม่หลับง่ายๆครับผม
0: เขาบอกว่าทานกีบบัวแดงเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสามารถทำให้คนเนี่ยนะฮะเกินครึ่งครับหลับได้ภายใน16ถึง30นาทีครับนะฮะแล้วก็อีกประมาณ30% คือหลับได้ภายใน15นาทีนะครับเนาะก็ช่วยค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นครับยังช่วยยืดระยะเวลาการนอนหลับด้วยก็คือใครนอนหลับสั้นๆเนี่ยนะครับก่อนมาเข้าโครงการเนี่ยคนไข้นอนหลับไม่ถึง5ชั่วโมงต่อคืนครับนะฮะหลังจากใช้ตำรับกีบบัวแดงพบว่า 42% นะฮะนอนหลับได้นานมากกว่า7ชั่วโมงต่อคืนครับแล้วก็กลุ่มอีกประมาณ 40% ครับนอนหลับได้นาน 6-7 ชั่วโมงต่อคืนครับก็คือทั้งหมดที่ผมเล่ามาคือสะท้อนถึงคุณภาพการพักผ่อนที่ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่ลึกกว่านั้นครับว่าเอ๊ะอธิบายว่าทำไมมันถึงช่วยได้นะครับก็พบว่ากลไกที่ออกฤทธิ์ที่สมองเนี่ยหนึ่งก็คือช่วยลดความเครียดนะฮะสเตรสได้นะครับช่วยลดการอักเสบในสมองได้นะฮะแล้วก็ส่งเสริมเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับความจำได้นะครับช่วยชะลอน่าจะเป็นสมุนไพรนะครับที่มีศักยภาพนะครับที่เราเอามาใช้ในเรื่องของสมองนะครับแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตครับก็นะครับเรื่องวันนี้นะครับดูแลในสุขภาพนะครับสำหรับคนที่ มีวัยชรานะครับให้เป็นสุดยอดคนชรานะครับเนาะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรตำรับกีบโบแดงนะครับในการช่วยเหลือการนอนหลับนะฮะแล้วก็ดูแลสมองครับ
1: เรื่องนี้เราปฏิบัติได้นะครับ
0: ครับ
1: เราไปไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของดวงหรือว่าเรื่องของโชคชะตาถ้าเราปฏิบัติดีทำดีเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายเราแน่นอนนะครับโอเคอาจารย์มีข่าวเรื่องมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าอภัยภูเบศร
0: ครับ
1: ทาง Facebook ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ในโลกโซเชียลและเห็นบอกว่า
0: วันนี้เนี่ย2-3วันเนี้ยนะครับมีได้รับแจ้งมา
1: ครับ
0: หลายสายแล้วนะครับที่โดนกันนะครับ
1: ว่าก็มันเตือน
0: ครับตอนนี้นะครับก็เราพบว่ามีมิจฉาชีพนะครับที่หลอกจำหน่ายสินค้าของอภัยภูเบศรเนี่ยนะครับใน Facebook นะครับก็อย่างนี้ครับง่ายๆเลยนะครับคือ1คือท่านดูบัญชีปลายทางว
1: ่
0: าต้องเป็นชื่อของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อนอันนี้อย่างแรกเลย
1: อันนี้จะมั่นใจได้
0: อันนี้จะมั่นใจได้นะครับสองนะครับถ้าซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ Shopee หรือ Lazada หรือว่าเว็บไซต์นะครับสมุนไพรอภัยภูเบศรเนี่ยนะครับถ้าแบบเนี้ยนะครับ
1: มั่นใจได
0: ้ถ้าในแพลตฟอร์ม Shopee Lazada เนี่ยถ้าเป็น official เนี่ยอันนี้มั่
1: นใจได้ม
0: ั่
1: นใจได้ใช่ใช
0: ่มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีระบบอันนี้อยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าของออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ official ของเราเนี่ยก็มีทีนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับท่านจดเบอร์โทรศัพท์ของเราเอาไว้ก่อนโอนเงินนะครับอย่าเพิ่งรีบโอนเงินนะครับยังไม่ต้องโอนเงินหรือว่ามีใครส่งเลขบัญชีอะไรมานะครับให้โอนอย่าเพิ่งนะฮะท่านฟัง
1: เอไว้นิดหนึ่งเอไว้นิดหนึ่ง
0: เอไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วโทรมาหาเราง่ายที่สุดนะครับผมว่า
1: เช็คอีกทีหนึ่งรีเช็ค
0: ลูกค้าของอภัยภูเบศรนะครับส่วนใหญ่น่าจะสะดวกเรื่องของโทรศัพท์กันมากที่สุด
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่นะฮะช่องทางติดต่อนะครับอันนี้เบอร์ที่ศูนย์ใหญ่เลยนะครับ020287710นะครับ
1: เบอร์ศูนย์ใหญ่เลย
0: เบอร์ศูนย์ใหญ่
1: และเป็นเบอร์อัตโนมัติด้วยนะก็
0: ใช่ครับ
1: เขาจะบอกว่าให้ต่อไปเบอร์นั้นเบอร์นี้ตามที่คุณต้องการเลย
0: ครับนะฮะโทรมาก่อนเลยได้เลยนะครับนะโทรมาก่อนได้เลยไม่ยังไม่ต้องรีบโอนเงินนะครับนะไม่มี
1: ถ้า
0: ของแท้เนี่ยไม่มีใครเร่งให้โอนเงิน
1: ใช่
0: นะไม่มีใครเร่งนะโทรมาเช็คก่อนนะครับว่าเอ๊ะอันนี้เป็น
1: ของจริงเปล่า
0: จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับเนาะนะครับช่วงนี้มีโดนกันหลายคนแล้วโอ้โหคุณป้าโดนกันเป็นพันครับคุณมาลง
1: ระวังด้วย
0: รับอันนี้เอง
1: ใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสั่งซื้อทีเยอะๆส
0: ั่
1: งซื้อทีเป็นพันนะแล้วในเฟซที่เขาพวกมิจฉาชีพมันทำขึ้นมาเนี่ยบางทีมันลดราคาให้พิเศษหรือว่าแถมอะไรให้หลอกล่อเราหลอกล่อเราชุดนี้ลดให้แถมให้แล้วราคาก็จะถูกกว่าของเราอ่ะจนทำให้เราอยากซื้อ
0: จนน่าซื้อ
1: จนทำให้เราอยากซื้อนะต้องระวังนะไอ้ที่ลดราคามีของแจกของแถมนะแล้วเป็นเฟซส่วนตัวเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยขายในโลกเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะต้องระวังไว้นิดนึงพิจารณาใจเย็นๆอาจจะต้องดูเขาไปสักระยะนึงหรือไม่ก็ดูรีวิวต่างๆด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่มั่นใจก็โทรมาปรึกษากับทางอภัยภูเบศรได้นะครับ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเคครับให้อาจารย์แอ๊กพักเลยนะครับเดี๋ยวหลังเบรกคุณผู้ฟังครับหลังเบรกเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสอบถามปัญหานะปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์ได้นะฮะวันนี้พรุ่งนี้เราเปลี่ยนไปเป็นเบอร์022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะจดใส่สมุดไว้เลยหรือว่าเซฟใส่มือถือไว้เวลาจะใช้ก็สะดวกนะครับเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเราใช้เบอร์02900473นะครับ02290 0473พัก ฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไป มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับขอบคุณสำหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะเป็นของคนไทยภูมิปัญญาไทยอภัยภูเบศเนี่ยนำเอาภูมิปัญญาไทยเนี่ยกลับมาสู่สังคมไทยนะครับแล้วก็ซื้อทางออนไลน์นะทาง Facebook ระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกขายโอนเงินแล้วก็ปิดเฟซหนีนะต้องดู Facebook ที่เรามั่นใจหรือว่าเราซื้อประจำอยู่อย่างนี้พอได้หรือว่าซื้อของเราโดยตรงทางอภัยภูเบศเองก็จะมั่นใจเต็มที่นะครับ Shopee Lazada ก็มั่นใจได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรมาจากไหนครับฮัลโหล
3: ชูศรีค่ะชูศรีค
2: ่ะอ๋อคุณชูศรีนะคุยกับอาจารย์แอ๊กได้เลยครับอาจารย์แอ๊กฟังอยู่ครับ
3: อยากจะถามว่า
4: ครับ
3: เป็นไตระยะ4กินกี่ถั่วแดงได้เปล่าคะ
4: ต้องฟอกไตไหมครับตอนนี
3: ้คะ
2: ยังไม่ได้ฟอกไตใช่ไหมครับ
4: ย
2: ัง
4: ไม่ฟอกไตเนาะ
2: ยังครับยัง
4: เริ่มรักษายังไงบ้างแล้วนะครับ
3: ไตระยะ4ค่ะ
2: แล้วฟอกไตอยู่หรือเปล่าครับ
4: รักษาอะไรอยู่แล้วบ้างครับ
2: ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหล
3: ไม่ค่อยได้ย
2: ินเอาแนบโทรศัพท์ใกล้ๆแนบโทรศัพท์ใกล้ๆหูหน่อยนี่แล้วก็ตะโกนกันดังเลยนะแนบได้ยินยังได้ยินยังได้ยินหรือยัง
3: ได้ยินแล้วค่ะได้ย
2: ิน ได้ยินแล้วนะแนบไปติดหูเลยนะอาจารย์ถามว่าตอนนี้รักษายังไงอยู่ครับและอาจารย์ถามว่ารักษาอย่างไรอยู่ครับตอนนี
3: ้จะถามว่ากินกี่บัวแดงได้ไหมคะ
2: เข้าใจคำถามเข้าใจคำถามได้ยินเสียงผมไหม
3: ไตระยะ4ค
2: ่
3: ะ
2: เข้าใจเข้าใจฟังทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ได้ยินไหมเนี่ย
3: ใช
2: ้โทรศัพท์บ้านหรือโทรมือถือโทรเนี่ยฮัลโหล
3: โทรศัพท์มันอู้ไม่ค่อยได้ยิน
2: มันอู้ๆไม่ค่อยได้ยินเหรอมันต้องถามคือมันต้องคุยกันก่อนจะตอบคำถามนะแนบโทรศัพท์ให้ติดหูเลยแนบให้ติดหูเลยได้ยินไหม
3: ก็ติดหูแล้ว
2: ไม่ได้ยินเหรออันนี้เราก็ตะโกนกันเต็มที่เลยนะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยรักษายังไงอยู่ได้ยินไหมครับฮัลโหลรักษายังไงอยู่ครับ
3: ยังไม่ได้รักษาเลย
2: ยังไม่รักษาอะไรเลยนะโอเคครับอาจารย์เชิญครับงั้นไปฟังทางวิทยุดีไหมอาจารย
4: ์ได้ครับ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ยินอะ
4: ไม่ได้ยิน
2: โอเคงั้นคุณวางสายเลยนะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะ
3: จ้า
2: โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับ
4: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บอาจารย์แป๊บนึงเอาไปเตรียมเปิดวิทยุฟังเลยนะเดี๋ยวท่านอื่นก็รอคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กตอบคำถามนี้ก่อนเป็นไตระยะ4แล้วอยากกินอภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงเนี่ยกินได้หรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์แอ๊กครับ
4: ครับจริงๆผมคาดว่าถ้าระยะ4เนี่ย แล้วเหมือนยังไม่รักษาเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นไตเสื่อมตามอายุเฉยๆนะคุณบรรลม
2: น่าจะใช่ครับ
4: น่าจะประมาณนั้นนะครับเนาะคงไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนเป็นโรคไตวายอะไรแบบนั้นหรอกนะครับเนาะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องลองทานดูแล้วก็ติดตามอาการไปเรื่อยๆนะครับลองติดตามอาการพวกค่าแลบหรือค่าไตนะครับว่ามันลดลงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าคุณหมอเขาแบบวินิจฉัยแล้วว่าโอเป็นไตวายแบบระยะ4เลยจริงๆก็ส่วนตัวยังไม่ค่อยแนะนำ
2: เพราะว่า
4: ไตไม่ดี
2: เพราะว่าอะไร
4: เพราะว่าจริงๆตัวผลการศึกษาของเราเนี่ยอันนี้เราทำในคนไข้ที่ตับไตเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเราให้กินยาโดสที่2เม็ดขนาด2เม็ด2เวลาเนี่ยนะครับเนาะกินต่อเนื่องเนี่ย3เดือนก็ถ้าแบบคนที่ปกติมากินเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีค่าไตอะไรไม่กระดิกแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลว่าคนที่เป็นไตระยะ4แล้วเนี่ยมากินยาเราเนี่ยไตมันจะแย่ลงหรือเปล่า
2: แต่ว่า
4: ด้วยยังไม่มีข้อมูล
2: ด้วยตัวยา3ตัวนั้นเนี่ยถ้าแยกตัวเนี่ยมีตัวไหนที่จะกระทบไตบ้างไหม
4: มันบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคือถ้าคนไตปกติไม่กระทบใช่ไหมครับเปิดเรามีข้อมูลแล้วแต่ว่าคนที่ไตมันวายไปแล้วเนี่ยมันเขาต้องใช้วิธีคิดอีกแบบหนึ่งถ้าวายไปแล้วเนี่ยการขับ
2: ก็คือโรคไตระยะ4เขาเป็นโรคไตระยะ4โอเคงั้นแนะนำเป็นว่าให้ลองกินดูแล้วก็ตรวจและตรวจไต
4: ได้แต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นิดนึงนะครับคือไม่ใช่ข้อห้ามนะไม่ใช่ไฟแดงคือเป็นไฟเหลืองนะฮะเป็นไฟเหลืองในคนระวังนะครับคนระวังเฉยๆประมาณนั้นครับคุณบรรลง
2: ประมาณนั้น
4: ครับ
2: ทีนี้ว่าให้ติดหมอติดตามเนี่ยหมอติดตามยังไงผมไม่เข้าใจ
4: ก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามค่าแลบเนี่ยแหละครับติดตามเลือด
2: ก็คือไปตรวจที่หมอ
4: ค่าเลือด
2: ก็คือเราไปตรวจกับหมอแล้วก็ติดตามค่าการทำงานของไตของเรา
4: ใช่
2: ทั้งก่อนกินแล้วก็หลังกิน
4: ถูกต้อง
2: ถ้าหลังกินเนี่ยดูมันขึ้นไม่ดีอะไรก
4: ็
2: หยุดซะถ้าเกิดว่าปกติเหมือนเดิมกินก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้น
4: ก
2: ็ว่าอันนี้อีกเรื่องนึง
4: ใช่ครับ
2: โอเคประมาณนี้เนาะ
4: ประมาณนี้ครับประมาณนี้
2: ประมาณนี้น่าจะเข้าใจนะคุณน้านะถ้าคุณน้าไม่เข้าใจโทรมาใหม่โทรมาถามใหม่แล้วกันนะครับแต่ว่าปรับวิทยุหรือว่าปรับโทรศัพท์นิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงก็มันก็อาจจะต้องสอบถามปรึกษากันไปคุยกันไปคุยกันมาด้วยนะครับสายนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหม
5: ชัดเจนเลย
2: แสดงว่าไม่ได้เป็นที่ระบบของเราโอเคครับเชิญครับอาจารย์ได้ฟังอยู่ครับ
5: จะสอบถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคแต่ว่าพอดีเล่น IG แล้วเห็นมีแอปมีอยู่เค้าเรียกว่าอะไรเค้าใช้ชื่อว่า Apply Wellness อ่ะค่ะเป็นเรื่องนวดเรื่องอะไรเรื่องสปาอันนี้จะเป็นของอภัยภูเบศไหมคะ
4: อภัยเวลเนสเนี่ยของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการที่เขาซื้อแฟรนไชส์ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นอภัยเวลเนสครับในกรุงเทพนะครับใช่ไหมครับเขาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ของเราเนี่ยแหละครับ
5: ก็เขาเคลมว่าเป็นแพสูตรของอภัยเวล
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้อง
5: ก็เชื่อใจได้
4: พูดถ
5: ู
4: กครับครับพูดถูกครับครับ
5: โอเค
2: มาตรฐานเดียวกับอภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีว่ากันเถอะ
4: ครับ
5: ใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
5: ไม่ต้องถอไปถึงปราจีน
4: ครับใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะบริการสไตล์เหมือนเวลเนสครับก็จะมีความ
5: เป็นสปาจะมากกว่า
4: เป็นสปาแนวนั้นใช่ครับ
2: ใช่
4: ถูกต้องครับ
2: ใช
5: ่ครับ
2: โอเคครับเคลียร์นะ
4: ครับยินดี
2: สบายใจโอเคครับ
4: ครับ
2: ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าได้ติดตาม
4: ครับ
2: โอเคครับ
4: ก็มี
2: ซื้อแฟรนไชส์เรา
4: ถ้าผมจำไม่ผิดจะมี2สาขานะครับในกรุงเทพนะครับเป็นแถวรัชดานะฮะของแถวคลองเตยอภัยเวลเนสผมขอดูอีกทีก็สามารถไปได้ครับคือเขาใช้มาตรฐานของอภัยภูเบศรเนี่ยจริงครับ
2: โอเคคร
4: ับ
2: ก็คือคล้ายๆเราดูแลในเรื่องของมาตรฐานให้
4: ใช่ครับใช่ครับก็ช่วยดูแลเรื่องของมาตรฐานให้
2: โอเคครับครับเข้าใจเคลียร์กันแล้วเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับ 02-290-04-73นะเบอร์เดียวนะเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะตอนนี้สายว่างครับต้องรีบโทรนะโทรก่อนคุยก่อนปรึกษาก่อนครับอึ๊บติดแล้วครับจะเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
6: ฮัลโหลสวัสด
7: ีครับสวัสดีครับ
6: คือผมอยากปรึกษาเรื่องสมองครับอาจารย์ครับ
7: ครับ
6: ผมผ่าตัดสมองมาสายตาไม่ดีลานประสาทตาไม่ดีครับไม่เห็นข้างนะครับที่ผ่าตัดเราควรจะกินอะไรดีครับเพื่อรักษาบำรุงสมองนี
2: ่อาจารย์ตามทันไหมอาจารย
7: ์ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับก็ผ่าตัดสมองมาใช่ไหมครับ
6: ครับผม
7: ครับแล้วทำให้สายตาไม่ดีใช่ไหมครับคือเป็นผ่าตัดสมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นด้วยหรือเปล่านะครับผมโทษทีครับ
6: ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนมีผมลดความแล้วหมอผ่าตัดสมองบอกว่าสมองเสียผ่าตัดสมองเนี่ยแบบเนี้ยครับ
2: ก่อนหน้าผ่าตัดตาละปกติ
6: ครับผมปกติครับผม
2: แล้วสมองล่ะสมองปกติไหม
6: ครับผมแต่ก่อนนี่ตอนที่ยังไม่คว่ำนะครับสมองปกติครับ
2: แล้วหลังผ่าตัดสมองเป็นยังไงครับ
6: ผ่าตัดสมองมาหมอบอกว่าลานประสาทตาอาจจะไม่เห็น
7: ก็แสดงว่า
2: แล้ว
7: ไป
2: แล้วคำถามคืออะไรครับ
6: ผมจะบำรุงยังจะทำไงให้ลานสัตว์ตากลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะครับ
7: โอ้อันนี้คงเป็นไปได้ยากกันนะครับใช่คงเป็นได้ยากครับเพราะว่ามันนี้ทำเป็นลักษณะทางกายภาพที่มันสูญเสียไปแล้วนะครับเนาะไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วทานพวกยาพวกนี้แล้วจะดีขึ้นมันเป็นลักษณะทางกายภาพครับส
2: ่
7: วนควบคุมมันเหมือนสูญเสียไปแล้วนะครับเนาะ
6: ครับผม
7: เพราะคงทำอะไรไม่ได้มาก
2: ครับยากนิดหนึ่งของกินที่จะไปรักษายากนิดหนึ่งครับ
6: ครับผม
2: ครับตอนแต่ว่ายังพอมองเห็นอยู่ทั้งสองข้างไหม
6: ครับแต่ยังเห็นอยู่ครับ
2: โอเคก็ประคองประคับประคองดูแลไปเนาะบำรุงสายตาง่ายๆก็มีอะไรจะแนะนำเรื่องยาอาหารการกินบำรุงสายตาไหมครับจาน
7: ส่วนใหญ่ก็มันจะไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับแค่จอประสาทตานะครับก็คือพวกอัญชันดาวเรืองอะไรแบบนี้ครับ
2: แค่บำรุงจอประสาทตา
7: ใช่
2: แล้วเราก็อย่าไปใช้แสงใช้ตามากเกินไปอย่าไปใช้ตาสู้กับแสงสีน้ำเงินอะไรพวกนี้แว่นตาที่ควรจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยใช้แว่นตาให้เป็นด้วยมีหมอเขาแนะนำด้วยไหมมีหมอแนะนำเรื่องการใช้แว่นบ้างไหม
6: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะเราต้องใช้ตาดูมือถือใช้ตาทำอะไรบ่อยไหม
6: ไม่บ่อยครับ
2: อ๋อไม่บ่อยแต่ก็
6: ไม่ค่อยบ่อยนะครับ
2: โอเคก็พยายามถนอมตาไว้กินอาหารที่มีวิตามินเอบำรุงสายตาก็อย่างน้อยมันก็ช่วยส่วนได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เป็น
7: ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เป็นช่วงเรื่องเกี่ยวกับตาแห้งอะไร
2: เท่านั้นเองครับใช่ครับ
7: ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพเท่าไหร่ครับ
2: โอเคเคลียร์นะครับ
6: ครับผม
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยครับรีบโทรเลยครับ02-290-0473ติดแล้วครับถามเลยครับ
8: ค่ะอยาก
7: สวัสดีครับ
8: ทราบเรื่องโรคต่างๆจากหมอประกรณ์ค่ะ
2: ต้องงั้นต้องรอหมอประกรณ์จะถามหมอประกรณ์เหรอ
8: เนี่ยกำลังแตกถามอยู่นะ
2: ไม่ใช่ช่วงนี้ยังไม่ได้ถึงช่วงนี้ยังไม่ถึงหมอประกรณ์หมอมะกรหลังข่าวสี
8: ่มะกรแล้วมะกรเนี่ย
2: หมอมะกรมาหลังข่าวสี่ทุ่มคุณน้า
8: ช่วยกรุณาหน่อยได้ไหมคะ
2: กรุณาว่า
8: ช่วยบอกท่านด้วยคนพิษโรคอ่ะก็ต้องการรับทราบโรค
2: คุณน้าฟังคุณน้าฟังผมหน่อยได้ไหมครับ
8: ค่ะ
2: เดี๋ยวหลังสี่ทุ่มหมอมากรมา
8: เป็นโรคค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับหนึ่งสายตาสอง
2: คุณนะ
8: ขาเท้าชาค่ะ
2: คุณนะนิดหนึ่งคุณนะคุณนะปิดวิทยุปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับ
8: ปิดคุณนะหน่อยนะคะ
2: ปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศั
8: พท์ก็ไม่รับ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับ
8: เดี๋ยวฟังอยู่กัน
2: ปิดวิทยุก่อนได้ไหม
8: ค่ะขอบคุณมากคร
2: ับปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับฮัลโหล
8: ไม่ได้เปิดค่ะ
2: ไม่เปิดได้ไงเสียงมันก้องเข้ามาเนี่ยครับ
9: ไม่เปิดได
8: ้ค่ะ
2: ปิดวิทยุยังครับ
8: ฟังแล้วค่ะ
2: ปิดวิทยุแล้วนะ
8: ฟังตลอดค่ะต้อง
2: คุณน้าต้องการปรึกษากับคุณหมอมากรใช่ไหมครับ
8: ใช่ค
2: ่
8: ะ
2: คุณน้าต้องโทรหลังข่าวหลังสี่ทุ่มนะคุณน้าฟังก่อนครับคุณน้าครับคุณน้าคุณน้าฟังก่อนครับต้องโทรหลังสี่ทุ่มนะครับต้องโทรสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับจะปรึกษาเรื่องสาวตรง
8: หมอโดยตรงเลยใช
2: ่ใช่ครับจะได้คุยกับหมอโดยตรงเลยแล้วคอยโทรตอนเปิดสายให้โทรหลังสปอร์ตนะครับเข้าใจไหมครับ
8: ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบก่อนแบบคนแก่ใช้อ่ะ
2: คนแก่ไม่เป็นไรโทรศัพท์อะไรก็ได้เหมือนกันฟังวิทยุอยู่แล้วก็พอผมเปิดสปอร์ตแล้วก็หลังสปอร์ตก็โทรมาได้เลยเข้าใจรูปแบบรายการใช่ไหม
8: สี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะ
2: คุณต้องฟังวิทยุอยู่ด้วยไงฟังวิทยุว่าคุณหมอพูดถึงกี่โมงพอคุณหมอพูดเสร็จแล้วเราจะเปิดสปอร์ตเปิดสปอร์ตพักหนึ่งเปิดสปอร์ตจบเสร็จแล้วก็จะเปิดโอกาสให้คนฟังเนี่ยโทรเข้ามาคุณน้าก็โทรมาในช่วงนั้นเข้าใจไหมคุณน้าต้องฟังวิทยุก่อนว่าเขาจะให้เปิดโทรศัพท์ได้ตอนไหนก็โทรมาตอนนั้นเข้าใจไหมครับไม่ใช่โทรมั่วต้องฟังวิทยุด้วยนะโอเคครับโอเคครับเคลียร์ครับ
8: ขอบค
2: ุ
8: ณค่ะ
2: โอเคครับโอเคต้องอธิบายกันเยอะเลยขอบคุณอาจารย์แอคมากครับ
7: ครับสวัสดี
2: หมดเวลาหมดเวลาพอดี
7: ท่านผู้ฟังครับ
2: ไม่เป็นไรครับท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมากรเดี๋ยวหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมากรมานะครับแล้วก็ให้คุณหมอมากรให้ความรู้เสร็จเปิดสปอร์ตพอเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยโดยตรงกับคุณหมอเลยนะสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จก็พบกับทางคุณหมอมากรต่อนะครับช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งนะครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
14: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
15: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
14: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
15: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
15: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
17: นางอัชราสิ้นเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักกรินทร์วิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นๆจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยนัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี
18: ้นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรักชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวาสนาตระเกตรายงาน
11: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพาวโกลสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น. ถึง 06:00 น. อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีที่หลายๆคนรอคอยครับเพราะว่าอยากจะฟังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแล้วก็ชมได้ด้วยนะฮะในช่วงคุณหมอมะกรเนี่ยก็มักจะท่านจะทำเป็นประจำนะก็คือออกทาง Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะออกทาง Facebook แล้วก็ท่านออกทาง Facebook เสร็จแล้วเราก็ชมทาง Facebook ได้คู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถชมและฟังได้เลยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับคุณหมอมะกรเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้โทรมายังไม่ถึงช่วงหมอมะกรเลยจะคุยกับหมอมะกรแล้วแม่เป็นขวัญใจผู้ฟังจริงๆคุณหมอมาก่อนนะครับคุณหมอมารอแล้วด้วยนะวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเหลืองสวยงามทีเดียวนะครับใครอยากจะชมทาง Facebook ก็เข้าไปชมได้ผมแชร์ให้แล้วนะฮะเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมได้เลยนะครับคุณหมอมาก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ดูวันนี้สดใสนะคุณหมอนะ
3: อย่างเหลืองเลยฮะวันนี
2: ้ สดใสดีครับสดใสดีครับเชิญครับเช
3: ิ
2: ญ
3: มาใหม่ฮะคุณซื้อใหม่ฮะชอบครับ
2: ทีมอะไรเนี่ยผมยังไม่เลยดูเลยทีมอะไร
3: มันเสื้อกีฬาธรรมดา
2: อ๋อครับสีเหลืองบางทีมันก็ใส่แล้วมันก็ดูสดใสดีครับครับเชิญครับ
3: ครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มนะฮะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับแจกต้นไม้ต้นกระดูกไก่ดำนะครับ
2: โอ้
3: นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับจำกัดวันละ50ต้นนะครับอันเนี้ยต้องรับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรนะฮะที่ช็อปของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับนะฮะแจกฟรีครับแจกเลยฮะไม่ต้องซื้อ
2: ใครอยากได้บอกเลยมี
3: ช็อปแต่เขาจะมีจำกัดวันละ50
2: วันละแค่50หมดแล้วหมดเลย
3: หมดเลยทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะผมเดินไปที่ช็อปเนี่ยเขาเริ่มแจกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะผมเดินเข้าไปก็จะไปดูผลิตภัณฑ์เล่นๆน่ะว่ามีอะไรออกมาใหม่ก็เห็นเขาตั้งกระถางต้นไม้อยู่นะฮะเต็มเลยก็เลยถามว่าทำไมอ๋อเขาบอกว่ามีแจกต้นไม้นะครับต้นกระดูกไก่ดำนะครับจะเป็นแบบต้นเล็กๆน่ารักนะครับแล้วบอกว่าปลูกง่ายนะฮะเอาไปลงดินหรือจะใส่กระถางไว้นะฮะแล้วก็รดน้ำเนี่ยวันเว้นวันก็ได้นะฮะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ก็คือจะเป็นสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะเป็นแก้ปวดและอักเสบนะฮะโดยใช้ภายนอกนะฮะโดยตำคั้นน้ำนะฮะทาหรือพอกแก้อาการปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะฮะอันนี้เราสามารถเป็นสมุนไพรใกล้บ้านแล้วก็สายมูเนี่ยต้องรู้นะฮะเขาบอกว่าต้นกระดูกไก่ดำในอดีตมีการปลูกไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับผมนะฮะก็เขาจะจำกัด1ท่านต่อ1ต้นนะครับไปก่อนได้ก่อนจำกัดวันละ50ต้นนะครับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้อากาศดีน่าเที่ยวด้วยปราจีนบุรีครับ
2: อยู่ตรงไหนอะศูนย์สมุนไพรอะ
3: ก็อยู่ในตัวโรงพยาบาลนั่นแหละครับที่เป็นช็อปครับตรงนั้นนะครับ
2: โอเคไปถามเขาถ้าไม่รู้ก็ไปถามเขาได้นะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคโอเคครับ
3: อยู่หน้าตึกเจ้าพยานั่นแหละครับนะฮะ
2: อืม
3: นะฮะ
2: อืมครับครับ
3: ก็ที่เดินเข้าไปในช็อปก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ออกใหม่ที่น่าสนใจมากนะมีเครื่องดื่มนะฮะมีเครื่องดื่ม2รสแล้วก็ผมเห็นมีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมมาออกมาใหม่น่าใช้เลยฮะคุณผู้หญิงฮะครับจะมีส่วนผสมของ CBD นะฮะเป็นส่วนผสมแล้วราคาไม่แพงนะฮะจะเป็นเซตเลยซึ่งตัว CBD เนี่ยถ้าไปซื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศเนี่ยโอ้แพงนะฮะของเพียร์เราก็
2: เต็มนะของเราเต็ม50ด้วยครับ
3: ครับผม
2: เต็ม50ด้วยครับผม
3: ครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆตัวนะมีตัวนึงอ่ะมีตัวที่เป็นบำรุงกระดูกอะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่า
2: อภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร์
3: ใช่ใช่อภัยโบนแคร์เนี่ยแพ็กเกจน่าสนใจมากเลยฮะอภัยโบนแคร์วางเขาตอนนี้วางเป็นตัวโปรโมทคู่กับอภัยบีบำรุงสมองนะฮะโบนกับเบรนนะฮะตอนนี้เป็นจุดเน้นของในผู้เดือนปีนี้เลยนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะ
2: ครับ
3: ก็ไปรับต้นไม้กระดูกไก่ดำกันได้ครับ
2: วันละ50ต้นเฉพาะวันเสาร์วันเดียวหรือวันอาทิตย์ด้วย
3: เสาร์อาทิตย์นะฮะ
2: เสาร์50ต้นอาทิตย์50ต้นนะฮะกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเป็นสมุนไพรดีตัวหนึ่งเลยนะครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: วันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานโต๊ะฟอรัมนะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกปีก็จะเป็นนำแชร์ลิงนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวคิดใหม่ๆในแง่ของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมียาสลายริ่มเลือดตัวใหม่ออกมาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะจากของเดิมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าทะลวงการอุดตันได้จำกัดนะครับบางทีหลอดเลือดใหญ่ๆเนี่ยมันทะลวงไม่ออกนะฮะแต่มันก็มีเริ่มมียาตัวใหม่มาแล้วนะในเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีเอามาใช้หลอดเลือดใหญ่ๆก็สามารถที่จะทะลวงได้มากขึ้นและปลอดภัยนะฮะไม่ค่อยจะเกิดเส้นเลือดสมองแตกที่เป็นผลข้างเคียงที่ตามมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเรื่องของการใช้เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยในการที่จะให้ยาละลายริ่มเลือดเนาะโดยที่อาจจะไม่จำกัดอยู่แค่4ชั่วโมง30นาทีอีกต่อไปนะครับรวมทั้งการใช้การลากริ่มเลือดก็

0: อย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันสำคัญที่สุดครับสต๊อกเนี่ยไม่เป็นจะดีที่สุดเพราะมันถึงโรคหลอดเลือดนะ
1: ใช่
0: นะฮะก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์นะครับผมจะมาคุยให้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการยืนยันแล้วนะ10อย่างนะครับเรียงจากมากไปน้อยเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์หลังภาควิทยุเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีปัจจัยอะไรที่เราจะเน้นเลยนะครับโอ้โหมี10อย่างแต่อะไรมากที่สุดล่ะเรียงลงมาเราจะได้จัดลำดับความสำคัญเนาะในแง่ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะจริงๆทุกอย่างมันสำคัญหมดแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่สมมติถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เสริมยังเหมือนเดิมนะฮะสต๊อกโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีอาการต้องรีบเข้าโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษานะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการต่อไปนี้นะฮะพูดลำบากนะฮะพูดลำบากคือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะครับปากโตคือหน้าเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกไม่ขึ้นคืออ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับตามัวคือมองไม่เห็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับหัวหมุนคือเวียนศีรษะแล้วเดินเซถ้ามีอาการ5อย่างนี้อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างรวดเร็วพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุน5อาการนี้ถ้าเป็นอย่างรวดเร็วให้รีบไปโรงพยาบาลครับนะฮะแล้วคุณหมอเขาจะประเมินว่าเป็นสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพื่อโอกาสในการรักษานะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันสายไปนะครับอย่างยาฉีดสลายเลือดเนี่ยมันจะต้องฉีดภายในระยะเวลา4ชั่วโมง30นาทีไม่เกินนั้นนะฮะลากเลือดถ้าจะให้ดีต้องไม่เกิน6ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปช้าแล้วมันจะทำให้การรักษามันผิดพลาดแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็มาฝากเอามาเล่าข่าวให้ฟังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองวันนี้นะฮะแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบกับแตกเนี่ยโดยอาการเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการดังต่อไปเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันแยกกันไม่ได้นะครับอาจจะตีบก็ได้อาจจะแตกก็ได้โอเคเส้นเลือดแตกอาจจะมีอาการบางอย่างที่อาจจะชัดเจนกว่านะครับเช่นคนไข้อาจจะซึมปวดศีรษะมากขึ้นมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะแต่มันแยกกันไม่ได้ 100% นะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นปุ๊บเราจะกินยาแอสไพรินเลยมันทำไม่ได้เพราะนั้นต้องเข้า CT สแกนก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเข้าโรงพยาบาลไหนดีนะครับจริงๆถ้าตอบก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายในแง่ของการส่งต่ออยู่แล้วนะครับแล้วโรงพยาบาลชุมชนเดี๋ยวเนี่ยนะครับหลายแห่งโรงพยาบาลอำเภอนะก็มี CT สแกนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงในแง่ของการวินิจฉัยแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนหรือกด1669นะครับให้อาการให้ชัดนะมีอาการแบบนี้นะครับที่สำคัญคือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเวลาเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะนำไปสู่การจัดการนะครับถ้าเป็นภายใน4ชั่วโมง30นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยาสลายริ่มเลือดครับก็มาฝากกันสำหรับเรื่องของสโตรกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยเราครับพี่บุรงครับ
1: ใช่ครับใช่ครับครับผม
0: ป้องกันจะดีที่สุดเนาะครับผมครับ
1: ไ
0: ม่เป็นเลยโรคนี้ครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยเรื่องพอดีวันนี้ผมมีผู้ป่วยสต๊อกนี่แหละนะครับมาติดตามที่คลินิกแล้วก็ภรรยาแกมาปรึกษานะครับว่าช่วงนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเลยนะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าโอ้โหดูลักษณะรูปที่เอามาดูเนี่ยถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะช็อกนะครับช็อกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะแย่ลงได้นะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโรค

0: ภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดให้ฟังแล้วกันนะครับนะเพราะว่าจริงๆหลายท่านก็อาจจะเคยมีปัญหานี้เนาะแล้วบางทีมันก็ออกไม่เยอะออกนิดๆแต่บางคนก็ออกเยอะนะครับแล้วการจัดการจะทำอย่างไรวันนี้ลองจะเล่าให้ฟังพอสังเกตนะครับภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดนะครับภาษาแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮีมาโตชีเซียนะครับคือการถ่ายอุจจาระบนเลือดสีแดงสดหรือแดงคล้ำนะครับโดยเลือดเนี่ยอาจจะมีออกหลายแบบนะฮะเช่นอาจจะออกมาเป็นสดๆเลยเป็นสีแดงนะครับหรืออาจจะเคลือบกับผิวอุจจาระนะครับคือมีอุจจาระปกติแล้วก็มีเลือดเคลือบออกมานะครับหรือปนมาเป็นเนื้อเดียวกับอุจจาระก็ได้เป็นคล้ำๆออกสีแบบช้ำๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกกลุ่มอาการหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มอาการถ่ายดำถ่ายดำภาษาแพทย์เขาเรียกเมเลน่านะครับเมเลน่าคือถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนยางมะตอยเลยอันนั้นเขาเรียกถ่ายดำนะครับมันต่างกันยังไงนะครับสองภาวะเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่ามีเลือดปนออกมากับอุจจาระเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เลือดมันออกนะฮะถ้าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ออกเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยมันจะออกในระดับของลำไส้ใหญ่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับมันอาจจะไม่ถึงลำไส้เล็กนะครับมันจะเป็นลำไส้ใหญ่เพราะว่าเลือดมันยังอยู่ในทางเดินอาหารไม่นานเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นแบบเลือดสดๆนะครับยิ่งใกล้ทวารหนักเท่าไหร่เนี่ยเลือดก็จะยิ่งแดงมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าออกมาเป็นเลือดสีดำถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำสีดำหมายถึงว่าตัวเนื้ออุจจาระเนี่ยเขาจะที่ปนกับเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในลำไส้เนี่ยหลายชั่วโมงนะครับพออยู่ในลำไส้หลายชั่วโมงปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเม็ดเลือดทำให้กลายเป็นสีคล้ำหรือสีดำซึ่งถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นทางเดินอาหารส่วนต้นจะหมายถึงกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดออกสดๆเนี่ยมันจะเป็นทางเดินอาหารส่วนล่างมันจะหมายถึงลำไส้ใหญ่ไล่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับนะยกเว้นกรณีที่ว่าถ้าเลือดมันออกมากจริงๆในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะในทางเดินอาหารส่วนต้นเช่นสมมติคนไข้มีแผลในกระเพาะมากๆเลือดออกมากๆเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นถ่ายออกมาเป็นเลือดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเลือดมันออกมากนะครับมันยังไม่ทันค้างอยู่ในลำไส้มากเพราะว่าเลือดมันออกเป็นมากก็อาจจะรีพอร์ตได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเวลาแยกกันเราจะแยก2อย่างแบบนี้นะครับสาเหตุนะครับของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดสดออกในทางเดินอาหารเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือลิสิดวงทวารนะฮะลักษณะของลิสิดวงทวารก็คือจะเป็นเลือดสดๆนะครับออกปนออกมากับแยกจากอุจจาระนะครับอันนี้จะเจอเป็นสาเหตุลำดับหนึ่งเลยนะครับก็มักจะออกหยุดปริมาณไม่ค่อยมากนะครับอาจจะมีคำได้ก้อนบริเวณทวารนะอันนี้ลิสิดวงทวารสาเหตุที่สองก็เจอบ่อยนะฮะก็คือเป็นแผลปริ่งที่ทวารนะมันจะเป็นรอยแตกนะครับตรงรูทวารอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยพอรอยแตกปุ๊บเลือดก็จะออกนะฮะเวลาเอากระดาษทิชชู่ไปซับก็จะมีเลือดออกอันนี้ก็จะเป็นเลือดสดเหมือนกันอันนี้เลือดก็จะออกไม่มากนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บบริเวณรอบทวารน่ะนะครับอันนี้เจอบ่อยสองสาเหตุเนี้ยเจอบ่อยมากที่สุดนะครับถ้าอยู่สูงขึ้นไปนะฮะในลำไส้ใหญ่นะครับมันจะมีกลุ่มอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าถุงผนังลำไส้อักเสบหรือมีเลือดออกนะครับdiverticular disease อันเนี้ยตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะโป่งพองเป็นกระป๋องนะฮะแล้วเวลาอุจจาระออกมาปุ๊บมันก็จะเสียดสีเลือดก็จะออกมานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเลือดจะออกมาเยอะนิดนึงนะครับแล้วจะปนออกมากับเนื้ออุจจาระมันจะไม่เหมือนกับที่ออกบริเวณส่วนปลายนะครับมันจะปนออกมากับอุจจาระเลยนะครับบางทีลักษณะเลือดเนี่ยอาจจะมีสีออกค้ำๆช้ำๆนะฮะจะเหมือนเป็นช้ำๆเ ีมารูนแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกสาเหตุต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้อักเสบจากการติดเชื้ออันนี้ก็เจอได้เวลาติดเชื้อมากๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันจะเข้าไปกินตัวเนื้อเยื่อของลำไส้ก็จะทำให้มีเลือดออกมาถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้ก็จะมีลักษณะของการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับภาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเลยจริงๆมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นสาเหตุที่กลัวมากที่สุดในกลุ่มที่เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะฮะอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดกินไม่ได้นะฮะลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่างนะครับอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าเขาทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่นะครับถ้าระดับยาในเลือดสูงมากเนี่ยแล้วเลือดออกการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับเพราะนั้นถ้าเจอแบบเนี้ยคุณหมอการวิจัยส่วนใหญ่จะดูว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ยากแต่มันจะไปยากคือสาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรแล้วก็การจัดการในช่วงแรกเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเลือดออกมากเนี่ยช็อกและเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นคุณหมอก็จะประเมินตามสูตรเลยฮะดูเขาเรียกว่ารีซัสซิเตทคนไข้ก่อนนะฮะถ้าเลือดออกเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของสารน้ำเขาเรียกควบคุมอาการช็อกให้ได้ก่อนนะฮะพอควบคุมอาการช็อกได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามมองหาสาเหตุนะว่ามีประวัติอะไรที่ร่วมด้วยไหมนะครับลักษณะของเลือดที่ออกมาลักษณะของอุจจาระนะครับอาการผู้ป่วยอย่างที่ผมเรียนนะครับพยายามจะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะต้องมีการส่องกล้องนะครับเพื่อดูเสมอนะครับเวลาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยมักจะต้องส่องกล้องการส่องกล้องนี่จะส่องไปทางก้นนะฮะเขาเรียกโคโลโนสโคปนะฮะถ้าสงสัยว่าเป็นลิสีดวงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงโคโลโนสโคปก็ได้อาจจะเป็นแค่เขาเรียกท็อกโตสโคปมันจะเป็นส่องเข้าไปดูแค่ลำไส้เล็กสั้นๆนะครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันจะอยู่ลึกขึ้นไปต้องส่องเข้าไปดูที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็การส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็มีสามารถที่จะช่วยหยุดเลือดที่ออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะใช้เรื่องของการจี้นะครับการทำให้เลือดเนี่ยมันหยุดแล้วก็จะได้มองหาสาเหตุเพื่อการรักษาอย่างตรงไปตรงมาตามสาเหตุต่อไปนะครับเช่นถ้าเจอลิสีดวงนะครับก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับถ้าเจอเรื่องของกระโปงตัวที่เป็นลำไส้ที่โป่งนะฮะก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องรักษาไปตามรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแง่ของการป้องกันก็จริงๆก็ทำได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางโรคมันก็จะแสดงออกมาการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้กรณีที่เป็นลิสีดวงกับรอยปริแยกของทวารหนักนะครับก็คือต้องพยายามอย่าให้ท้องผูกเนาะทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยให้มากดื่มน้ำให้มากนะครับนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ปรับเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายอย่าเป็นอุจจาระแรงนะครับอย่าให้มีแรงดันในช่องท้องสูงมากๆนะครับหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่เป็นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่มพวกนี้อาจจะทำให้เลือดออกได้นะครับแล้วก็ถ้าอายุ45ขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีการส่องกล้องเกือบทุกรายนะครับถ้ามีอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุที่เป็นอันตรายถ้าเจอก็จะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับครับก็มาฝากวันนี้ครับสำหรับเรื่องออกสำหรับภาวะเลือดออกถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดวันนี้ครับผม
1: โอเคครับให้คุณหมอมากรพักเลยผู้ฟังที่อยู่พิษณุโลกที่อยากจะคุยกับคุณหมอมากรเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยนะครับนะจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยจะได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับคุณหมอมกรโดยตรงนะว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไรคุณหมอจะได้สอบถามซักถามแล้วก็พิจารณา ให้คำแนะนำไปนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกหลังจบสปอร์ตนะหรือว่าโทรมาอีกสักพักโทรมาก็ได้นะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473หลังเบรกครับหลังเบรกหลังสปอร์ตโทรมาได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตผู้ฟังจากพิษณุโลกโทรมาแล้วโทรมาแล้วฮัลโหลผู้ฟังจากพิษณุโลกครับช่วยรับโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ด้วยครับคุยทางโทรศัพท์ครับปิดไม่ต้องปิดวิทยุเลยก็ดีครับจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนเข้ามานะจะได้คุยกับคุณหมอได้เต็มที่นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
6: คุณโอเคครับกำลังรับฟังจากคุณหมอค
5: ่
6: ะ
5: คุณหมอฟังอยู่นะโอเคครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: ถามเรื่องเกี่ยวกับมีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: คุณหมอได้ยิน
6: รอบกระจกรอบมาปีกว่าแล้วค่ะ
7: ของอะไรฮะของอภัยภูเบศเหรอครับ
6: อยากทราบว่าของอภัยภูเบศมีไหมคะ
7: สายตาไม่ออกครับพี่กุโลครับ
5: เดี๋ยวนี้ตามีปัญหาอะไรอยู่ครับขอโทษทีครับคุณน้าครับ
6: มีเอ็ดอยากทราบว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: เข้าใจคำถามครับแต่ถามว่าตาเป็นอะไรครับ
6: เป็นต้อกระจกค่ะ
5: เป็นต้อกระจกคุณหมอครับเป็นต้อกระจกแนะนำในการดูแลเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับเชิญครับ
7: ก็ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยจริงๆมันไม่มียาตัวไหนที่จะทำให้มันดีขึ้นได้หรอกครับ
5: ใช่
7: เพราะว่าเป็นความขุ่นของเนื้อเลนส์มันก็แล้วแต่ว่าขุ่นมากขุ่นน้อยนะฮะคือถ้าขุ่นมากก็ต้องเปลี่ยนก็มีก็มันก็มีเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าในแง่ของถ้าถามในเชิงของการบำรุงสายตานะบำรุงแบบทั่วไปอ่ะก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไบพูเบตผมไม่แน่ใจนะต้องโทรไปถามที่ศูนย์สมุนไพรแต่ว่าอย่างที่ศูนย์แพทย์แผนไทยของอะไบพูเบตอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของการบกต้อน้ำหวายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาต้อนะฮะคนละประเด็นแต่คือถ้าเป็นต้อกระจกอ่ะถ้าตอบตามหลักฐานวิชาการคือมันไม่มียาตัวไหนหรอกคุณป้าครับจะหยอดตาอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเลนส์ที่มันขุ่นครับ
5: แนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้ามีถ้าแนะนำให้กินก็แบบบำรุงสายตาเขาจะเป็นพวกดาวเรืองอัญชันอะไรพวกนี้ไปครับมันก็จะไม่ใช่รักษาต้อกระจกมันเป็นบำรุงสายตาไปครับ
6: บำรุงสายตาของอะไรตัวเบสชื่ออะไรคะ
5: เป็นอัญชันดาวเรืองครับอัญชันดาวเรืองหรือว่าอัญชันอย่างเดียวที่เป็นแคปซูลของเรามี2ตัว
6: ประมาณเวลาเท่าไหร่คะ
5: ก็ปลูกหนึ่งน่าจะ100กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดกระปุกหนึ่งน่าจะ100กว่าบาท
6: กระปุกเป็น100กว่าบาทมีเวลาประมาณกี่เม็ดคะ
5: โอ้เดี๋ยวนะประมาณ60 60เมตรถึง80เมตรอะไรนะครับ
6: โอเค
5: ประมาณนั้นนะประมาณนะผมก็ไม่จำไม่ได้อะครับจำไม่ได้ 100% อ
6: ยากสนใจอยากจะได้จากของอาจารย์ภูเบศค่ะ
5: ครับคือจะลองกินดูเพื่อบำรุงสายตาก็ได้แต่อาจจะไม่ได้รักษาต้อกระจกโดยตรงนะครับครับแต่ควรก็ต้องไปหาหมอด้วยนะครับไปหาหมอตาด้วยนะครับ
6: หาหมอตาแล้วหมอตาผ่าตัดรอบครั้งแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นปีกว่าแล้ว
5: โอเค
6: ทีนี้หมอที่เป็นคนรอบสายตานี่เขาเกษียณแล้วม
5: ี
6: คนรับต่อแต่ไม่ได้ก็เขาดูเขาจะให้เจาะให้เข็มอะเป็นเข็มนะเจาะที่ตรวจตานะหมอคนใหม่นะโดยเข็ดเลยเจ็บมาก
5: อ
6: ยากได้ของทางอภัยภูเบศโดยตรงเลยคร
5: ับจะลองจะลองกินก็เนี่ยตัวนี้ฮะตัวสองตัวจะเป็นอัญชันเปล่าๆหรือว่าอัญชันดาวเรืองก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ
6: ดาวเรืองกับไอ้ที่บอกเมื่อกี้นี่ราคา
5: อัญชันมันมีอัญชันดาวเรืองเป็นสูตรผสมกันระหว่างอัญชันกับดาวเรืองกับสูตรอัญชันอย่างเดียวมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันครับอืม
6: อันชันอย่างเดียวก็ได้ค
5: ่
6: ะ
5: ใช่ครับได้ครับ
6: อีกนานไหมครับกว่าจะได
5: ้โทรศัพท์จะซื้อที่ไหนครับ
6: ไม่ทราบเลยว่าพี่โจ๊กที่ไหนมีบ้างหรือเปล่า
5: ในวัดใหญ่เคยเข้าไปในวัดใหญ่ไหมในวัดใหญ่มีตัวแทนจำหน่ายอยู
6: ่
5: เอางี้เดี๋ยวฟังให้เข้าใจนะลองไปดูในวัดใหญ่ว่ามีไหมถ้าไม่มีโทรมาสั่งซื้อจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ
6: ค่ะเบอร์โทรศัพท์อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับเอาปากกามาจดครับ
6: ค่ะค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะ
5: 02แล้วก็02 877
6: 867
5: ไม่ใช่ครับ877
6: 877
5: แล้วก็10 ผมทวนนะฟังยาวๆนะ02 02 877 10โอเคเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับต่อ2เป็นไปที่ฝ่ายขายนะครับ
6: เป็นฝ่าย
5: กระ
6: แนกฝ่ายขายใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัติมันจะให้ต่อไปหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ถ้าโต
6: ถ้าวัดใหญ่ก่อนถ้าไปวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์หนึ่งครับเผื่อไว้
6: คือของที่อภัยภูเบศโดยตรงก็เบอร์นี
5: ้ฟังผมก่อนครับให้เบอร์มือถือไว้อีกหนึ่งเบอร์เอาปากกามาจดครับ
6: แล้วก็อีกโลกหนึ่งเป็นแบบเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยค่ะคือหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมกลายเป็นตอนนี้เป็นเน็บชาค่ะเป็นเน็บชาทั้งซ้ายเป็นทั้งขาและเท้าส่วนข้างขวาเป็นชาอย่างเดียวขาอย่างเดียวค่ะเป็นแปลกๆประสงสัยถามเรียนถามคุณหมอค่ะ
5: คุณน้าปิดวิทยุก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุปิดวิทยุไปก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุ
6: ปิดแล้วค่ะ
5: ปิด
6: ไม่ได้เปิดแล้วคร
5: ับ แน่ใจนะเออ
6: เอาอะไรมาอู้เอาอะไรมาติดในคำเดียวห้องในนี้อู
5: ้ฮัลโหลอู้ฮัลโหล
6: ออกเลยหมอกำลังคุยกับแม่ก็บอกให้ปิดวิทยุก็มองไปที่นี่ของหนูมาเก็บในนี้ได้ไงนะมันเป็นวิทยุหรือเปล่าภาพอะไรเนี่ยที่เอามาเสียบเนี่ยอ้อก่อนได้ไหมหมอกำลังรอคอยจะฟังคุยกับแม่ไอ้นี่อ่ะหนูมาเสียบไว้ทำไมอ่ะ
5: โอเคคุยต่อครับคุณนะ
6: ก็เป็นอันนี้หมอก็บอกเสียงวิทยุแม่เปิดไว้เนี่ยก็แม่ปิดแล้วเนี่ย
5: อันเนี้ยปิดแล้วอันเนี้ยเพิ่งปิด
6: เอาไปเลย
5: ปิดยังอ่ะคุณน้าฟังทางโทรศัพท์ครับ
6: ฟังอะกำลังฟัง
5: คุณน้าครับ
6: ครับ
5: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: พร้อมที่จะฟังคุณหมอ
6: ไปแล้วค่ะลูกสาวก็อะไรมา
5: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณน้าแป๊บนึงนะ
6: ค่ะ
5: คุณหมอเข้าใจเมื่อสักครู่ไหมครับที่คุณน้าพูดไป
7: ก็มันมี2เรื่องก็คือปวดเข่ากับชาเท้าซึ่ง2อาการนี้ไม่เกี่ยวกัน
6: เข่าเสื่อม
7: ครับ
6: ก็เข่าเสื่อมหมอกลายเป็นว่า
5: เดี๋ยวคุณน้าฟัง
6: เช้าเลยค่ะ
5: คุณน้าคุณน้าฟังคุณหมอให้เข้าใจก่อนนะฟังคุณหมอให้เข้าใจลำดับตามคุณหมออธิบายแล้วคุณหมอฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีตรงไหนครับไม่เข้าใจค่อยถามเพิ่มเติมคุณน้าพร้อมฟังนะ
6: ฟังแล้วค่ะ
5: โอเคครับ
7: ก็ข้อเข่าเสื่อมกับชาเท้าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะเป็นการปวดที่เข่าเนาะตอนนี้ต้องลดการใช้หลีกเลี่ยงการยืนเดินงอเข่าพับขานะครับประคับประคองถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข่าส่วนเรื่องชาเท้าเนี่ยต้องมาประเมินว่าเป็นการชาสองข้างนะครับหรือว่าเป็นการชาแบบเฉพาะส่วนถ้าเป็นการชาสองข้างมันจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทส่วนปลายนะฮะอันนี้ต้องดูโรคที่เป็นโรคร่วมแต่ถ้าเป็นชาเฉพาะจุดนะฮะเป็นแค่นิ้วโป้งนิ้วก้อยแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอันนี้ก็จะต้องลดการยืนและเดินซึ่งผมแนะนำว่าให้ไปประเมินที่โรงพยาบาลกับคุณหมอครับมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับครับครับก็คงเท่านี้ครับครับ
5: โอเค
6: สายตานะทราบไปให้ไปถามที่วัดใหญ
5: ่ถ้าวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ที่ผมให้ไปนะครับ
6: ใช่ค่ะ
5: โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์นะครับจ้าจ้าครับยินดีครับโอเคครับก็พยายามประคับประคองให้ทุกอย่างเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะบางทีเราก็เป็นคนกลางสายนี้จากไหนครับ
8: สวัสดีจ้าคุณหมอมกรคุณบรรลม
5: เชิญเชิญครับ
8: แม่อุจจาระออกมาเป็นเลือดนะ
7: ใครเป็นฮะ
8: แม่เป็นเองนี่แหละ
7: อ๋อคุณป้าเป็นเองครับครับ
8: ป้าเป็นเอง
7: ครับ
8: แล้วแล้วคุณหมอให้แม่ไปส่องกล้อง
7: ส่องยังฮะ
8: ยังเขานัดวันที่11นี่น่ากลัวไหม
7: ไม่น่ากลัวทำเลยคุณป้าครับ
8: เขาใส่ยาสลบไหม
7: ฉีดยาเคิมไม่ถึงแบบสลบเคิมๆนิดนึงไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องเตรียมลำไส้ดีๆนะตามทำตามที่เขาแนะนำเลยเขาจะให้กินน้ำงดอาหารอะไรแบบนั้นแหละครับ
8: ต้องกินข้าวต้มอะไรไปนี่แหละ
7: ครับทำเลยครับคุณป้าเพื่อความสบายใจครับ
8: แล้วตอนแรกแม่เป็นมันได้ที่อสม.เขามาตรวจเนาะเขาให้ไอ้อะไรมาที่เอาเข้าไปแล้วมันมีเลือดปนออกมาด้วยเขาเลยสงสัยเลยให้แม่ไปส่องกล้อง
7: โอ้ดีฮะอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของกระทรวงเขาจะที่อสม.เขามาตรวจเนี่ยมันเป็นการคัดกรอง
8: จะตรวจอะไรน้ำดีน้ำเบอร์นั่นแหละ
7: ใช่อันนี้แหละพอคัดกรองปุ๊บคราวนี้เขาจะส่องกล้องเพื่อคัดกรองจริงๆตัวเป้าหมายก็คือเขาคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับคุณป้าทำไปเถอะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกแต่เป็นการคัดกรองไว้ก่อนนะครับ
8: แต่ว่ามันมีเลือดไหมไม่กลัว
7: อะไรนะฮะ
8: มันมีเลือดปนด้วยกับที
7: นั่นสิน่าทำเถอะ
5: นั่นแหละเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องทำครับ
7: เรื่องที่ดีนะ
5: แล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำมาก็เข้าไปตามเวลานั้นนะครับ
8: แต่แม่กลัวสลบ
5: ไม่ต้องกลัว
7: แป๊บเดียวก็เสร็จ
5: ไม่ต้องกลัวครับผมไปทำมาแล้วครับผม
7: ใช่ไหมพี่มลงเคยทำเลยใช่ไหม
5: ผมไปตัดชิ้นเนื้อมาครับครับคนละอันกันแต่ว่าหลักการคล้ายๆกันโอเค
8: ให้ไปส่องกล้องแม่เลยกลัว
5: ไม่ต้องกลัวครับ
8: เลยถามคุณหมอมาก่อนดูก่อน
5: ครับ คุณหมอบอกว่าไปเลยดีจังเลยคุณหมอดูแลดีมากครับผม
8: จ้าจ้า
5: โอเคนะ
8: จ้าขอบคุณจ้าคุณหมอบรรลง
5: ครับครับสวัสดีครับ
8: หมอมากร
5: ครับผมไปตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาคุณหมอฉี่ไม่ออกอีกโอ้ยตอนนี้สวนท่ออยู่พกถุงตลอดเลย
7: จริงๆคนละรูกันนั่นแหละคนละรูคนละห้องนั่นแหละ
5: คนละก็ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเพราะผมน่าจะวางยาตื่นมา
7: ของพี่บรรลมเสียไว้เจ
5: อโอ้โหคุณหมอบอกว่าเอาไปออก22เลยอ่ะคุณหม
7: อ
5: ยาวเลยอ่ะบอกไปเอาไปสายออก22นั่นแ
7: หละ
5: นานเลยเอาสู้ๆไปชีวิต
9: คุณหมอมาก่อนใช่ไหมคะ
5: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ค่ะค่ะ
5: ถามเลยถามเลยคุณหมอฟังอยู
9: ่ฮัลโหล
5: ครับ
7: ครับเชิญครับ
9: คือดิฉันเนี่ยปวดที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้ากับนิ้วชี้เท้าอ่ะปวดแล้วชาค่ะ
7: โอเคแล้วต่อนะ
9: ฮัลโหล
5: หมอฟังอยู่เล่าต่อเลยครับ
9: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะ
5: เอาโทรศัพท์แนบที่หูเลยนะ
9: ค่ะค
5: ่ะคุณหมอบอกว่าให้เล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยฮัลโหล
9: ฮัลโหล
5: ได้ยินไหมครับ
9: ได้ยิน
5: คุณหมอบอกว่าให้เล่าอาการต่อนิดนึงครับมีอะไรอีกเล่าให้หมดครับจะได้พิจารณาได้ครับ
9: ปวดแล้วชาที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้านิ้วชี้นิ้วโป้งสองนิ้วนะคะ
5: นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกี่ข้างครับชากี่ข้างครับ
9: ข้างเดียวค่ะ
5: ข้างเดียวเล่าต่อครับ
9: แล้วก็ชาที่หัวไหล่ขวาถึงข้อมือตอนนี้มันก็ชาไปถึงนิ้วค่ะ
5: ถึงนิ้วแล้วหัวไหล่ข้อมือไปถึงนิ้วแล้วโอเค
9: คือปวดมาก
5: แล้ว
9: ปวดแล้วก
5: ็
9: ไปหาหมอแล้วนะคะ
5: หมอว่า
9: ทานยาอยู่ประมาณ17เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันละ1เม็ดทานไปแล้ว17วัน
5: มีชื่อมีรู้จักชื่อยาไหมครับ
9: ไม่รู้จักค่ะเป็นเม็ดขาว
5: ๆโอเคครับไม่รู้จักชื่อยาอ่านไม่ออกนะ
9: คะ
5: อ่านออกไหม
9: อ่านไม่ออก
5: ไม่เป็นไรและคำถามคือ
9: ค่ะคืออะไรคะ
5: คำถามที่จะถามคุณหมอคือถามอะไรครับถามว่า
9: ถามว่าปวดแล้วเนี่ยค่ะจะทำยังไงคะต้อง
5: จะรักษายังไงใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
5: โอเคทั้งสองอาการเลยนะ
9: ค
5: ่
9: ะ
5: โอเคฟังคุณหมอนะ
9: ค
5: ่
9: ะ
7: ครับผมก็ถ้าฟังดูก็ตรงไป
5: เดี๋ยวได้ยินเสียงคุณหมอไหม
9: ฮ
5: ั
9: ลโหล
7: ได้ยินนะครับได้ยินไหมครับ
9: ค
5: ่
9: ะ
5: ได้ยินเสียงคุณหมอพูดไหมเมื่อกี้
7: ได้ย
5: ิน
7: ไหมครับได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะได้ยินค
5: ่
9: ะ
5: ได้ยินฟังคุณหมอนะฟังเลยนะ
7: ได้ยินก็ฟังนะได้ยินฟังเฉยๆนะครับผม
9: คร
7: ับก็ฟังดูแล้วอาการก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมันเป็นการอักเสบของตัวข้อนะครับแล้วมันตรงที่เท้าเนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายอยู่แค่นั้นเองนะครับที่ข้อเท้าที่เส้นประสาทที่มันวิ่งผ่านนะครับถ้าอักเสบตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วเท้านะครับแล้วก็มีเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับนิดหน่อยก็เลยมีอาการเจ็บแล้วก็ชาซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่มือด้วยฮะที่มือก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการปวดหัวไหล่ปวดข้อศอกนะฮะแล้วก็มีอาการชามือซึ่งชามือเนี่ยมักจะมีการกดทับเส้นประสาทไม่ตรงข้อมือก็ตรงข้อศอกนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ทั้งสองอาการเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งที่มือที่แขนแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้งานซ้ำไปซ้ำมากระแทกไปกระแทกมาเป็นการอักเสบเรื้อรังเท่านั้นเองฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเฉพาะจุดเท่านั้นเองไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่กระดูกทับเส้นด้วยรูปแบบแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องของจุดเล็กๆนะครับวิธีการรักษาคือแนะนำให้พักการใช้งานก่อนท ั้งเท้าและมือเลยเท้าก็ยืนจะเดินนะลดเลยระวังรองเท้าที่มันไปบีบนะฮะตรงส่วนปลายส่วนที่แขนก็ปวดตรงไหนแค่ตรงนั้นน้อยๆโดยเฉพาะข้อมือกับข้อศอก
9: ใช้งานน้อยหน่อย
7: ต้องใช้งานน้อยลงที่ทำตอนนี้เยอะไปครับ
5: หยุดได้หยุดเลย
7: ร่างกายกำลังบอกว่าทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็ยาที่คุณป้าได้รับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอ่ะเป็นกลุ่มอย่างเช่นอะคอกเซียอะไรเงี้ยที่มันกินวันละเม็ดอ่ะผมเดาว่านะแต่ว่าต้องพักให้มากขึ้นครับครับ
9: ก็ขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
5: ครับโอเคเคลียร์เนาะเคลียร์แล้วนะจ้าหวัดดีจ้าเรียบร้อยเนา
9: ะ
5: ครับครับครับพักนะพักได้พักครับพักแล้วจะดีขึ้นหมอว่าพักแล้วจะดีขึ้นแน่นอนนะครับอ้าวเร็วใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสัก2สายอีกสัก2สายมาเลยครับ02 290 047เอ้ยไม่ใช่02 290 0473นี่ก็เพี้ยนเบอร์เหมือนกันผม02 290 0473ครับผมของผมนี่นานมั้ยคุณหมอเอาออกสายออก22อ่ะ
7: ก็ยืมลมทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะ
5: ทำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
7: ก็ไม่นานนะฮะ
5: พอดี
7: เป็นตามกำหนดการของเขาเลย
5: โอเคครับ
7: ครับ
5: อย่าคิดว่าเอ๊ะ7วันแล้วออกไม่ได้เว้ยนานจริงคุณหมอฟังคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
10: ค่ะดิฉันเป็นกรดไหลย้อนนะคะก็แต่มันก็หยุดเป็นแล้วหยุดเป็นบางหลายเดือนเลยแล้วตอนนี้ดิฉันไปทานพวกอาหารเสริมพวกมีคล้ายๆกันนมอะค่ะเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะซื้อมาทานพอทานไปได้หมดกล่องมันก็มีอาการเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะเป็นกรดไหลย้อนอีกอย่างนี้เราทานพวกนมหรือว่าอาหารเสริมที่ชงไม่ได้หรือคะ
7: อันนี้ต้องสังเกตครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาหารเสริมที่ทานเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเพราะว่าในการย่อยของแต่ละคนการตอบสนองของกระเพาะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้หลักการแบบนี้มากกว่าคือถ้าอะไรที่เราทานลงไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกินแล้วมันท้องมันอืดมันจุกเสียดมันรู้สึกไม่ย่อยมีลมนะฮะถ้าสังเกตว่ากินแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นทุกทีอ่ะก็ให้เลี่ยงละนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
5: โอเคไหม
7: ตอบกว้างๆเนี่ยนะ
10: ค่ะแต่ตอนที่เราชงทานอ่ะมันไม่เป็นอื่นไม่เป็นอะไรนะคะพอทานได้ไปสักเดือบหมดกล่องแล้วมันก็เริ่มเป็นแล้วไหนๆทานแล้วก็ทานให้หมดกล่องเลยตอนนี้เป็นเรื่องเลยค่ะมันก็จุกแน่น
7: แล้วตอนนี้อาการจุกยังเป็นอยู่ว่า
10: ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะเป็นช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะเป็นช่วงเย็นๆมันก็ถ้าเรายังไม่ได้ทานข้าวเย็นอ่ะมันก็จะแบบแสบๆที่ลิ้นปี่นะคะลิ้นปี่แล้วก็แน่นๆจุกๆที่ขึ้นมาอกขึ้นมาที่คอเลยค่ะตอนเนี้ย
7: คืออย่างนี้ถ้าคุณพี่ไม่ได้กินแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยถ้าใจผมนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นมอะไรของพี่ที่พี่กินเนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่าตัวโรคอ่ะมันก็กำเริบกลับมาเป็นอีกรอบมากกว่าเพราะว่าจริงๆโรคกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วครับมันไม่หายไปไหนหรอกมันมีแต่สงบเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของตัวระบบทางเดินอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นแหละนะครับคือผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าถ้ามันเป็นจากอาหารน่ะคือถ้าเราหยุดอาหารชนิดนั้นๆแล้วมันก็ควรจะหายใช่ป่ะ
5: ใช่
7: ถ้าสมมติว่าเป็นกินนมแล้วนมไม่ย่อยอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ได้กินอีกมันก็ต้องไม่เป็นเด็กใช่ไหมแต่ถ้าบอกตอนนี้ไม่ได้กินแล้วแต่มันเป็นผมว่าตัวโรคมันกลับมากำเริบใหม่มากกว่าก็คงต้องรักษาใหม่อีกแล้ว
5: ใช่เทสง่ายๆเลยหยุดกินแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช
7: ่ครับ
10: ตอนกินอยู่มันหายไปแล้วนะคะ มันไม่เป็นละแล้วเราก็ไปกินพวกนี้ดีกว่าพวกอาหารเสริมมาเนาะเสร็จแล้วพอว่าหมอเขาแนะนำให้กินไงคะแล้วปรากฏว่าพอกินได้พอหมดกระป๋องก็เป็นเลยค่ะ
5: เทสทีละอย่างเลยดีไหมคุณหมอ
7: คือผมว่าตอนนี้นะผมว่าพี่ไปให้หมอเขาประเมินอาการใหม่ก่อนนะฮะเคยส่องกล้องยังครับเคยส่องกล้องยังส่องกล้องกระเพาะอ่ะ
10: ยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำให้ส่องแล้วมันก็มีอาการพอทานข้าวเสร็จนะคะมันก็เลอะเลยค่ะตอนเนี้ย
5: โอเคมีเวลานาทีครึ่งคุณหมอ
7: คือจริงๆตอนเนี้ยโดยอาการนะถ้าดูตามไกด์ไลน์ตามมาตรฐานนะพี่ส่องกล้องได้เลยนะครับ อาการแบบนี้อายุเท่านี้มันส่องกล้องได้อยู่แล้วฮะนะครับยิ่งถ้ามีอาการเป็นซ้ำเนี่ย
10: อายุ82แล้วนะคะ
7: ก็80ก็ทำได้ฮะมันไม่มีปัญหาหรอกส่องกล้องมันเป็นหัตถการที่มันไม่อันตรายอะไรนะฮะก็แนะนำพบคุณหมออีกรอบดีกว่าผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรอกถ้าฟังดูอ่ะเกี่ยวกับตัวโรคที่กำเริบมากกว่า
5: หมอประเมินว่าน่าจะเป็นกลับมาเป็นแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจก็ลองเทสดูลองกินดูแล้วหยุดดูสิลองดูได้ครับ
10: หยุดแล้วค่ะไม่ได้กินแล้ว
5: หยุดแล้วหายไหมล่ะ
10: ไม่หายค่ะ
5: โอเค
10: เป็นมา 2-3 วันแล้วค่ะ
5: หยุดไม่หายก็แกกลับมาเป็นอีกประมาณนี้เนาะหมดเวลาพอดี
10: ขอบคุณมาก
5: ครับครับคุณหมอ Facebook ต่อป่ะเนี่ย
7: ต่อฮะเดี๋ยวต่ออีกแป๊บนึงครับ
5: อ่ะเดี๋ยวใครจะชมคุณหมอฟังคุณหมอต่อทางฝากเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กต่อคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
7: ครับสวัสดีมากคร
5: ับ ครับสวัสดีครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้มีเฟซขายของอภัยภูเบศนะเป็นมิจฉาชีพนะเปิดเฟซบุ๊กขายเสร็จรับตังค์เสร็จปิดหน้าเฟซหนีเลยระมัดระวังกันด้วยนะก็ดูเอาที่มาตรฐานนะครับซื้อกับอภัยภูเบศหรือว่าซื้อกับFacebook ที่เป็นมาตรฐานอย่าง Shopee Lazada อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะชัวร์นะครับอ่ะหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
15: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
16: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
15: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
16: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
15: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
18: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
18: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
12: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
20: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินก็ขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
21: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทางนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้27,990,000ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน 14,270 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
12: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
22: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุข

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคล1คนและบุคคลอีก1คนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสมักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ Holy Amorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านดี

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีมาในพระไตรปิฎกปรารภเหตุการณ์คำถามเรื่องราวหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เทศบอกสอนไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาก็มีการขยายความอธิบายในเรื่องราวคำสอนเหล่านั้นบันทึกสืบทอดผ่านมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นชั้นของข้อมูลตั้งแต่ชั้นในพระบาลีเดิมจนมาถึงชั้นอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาจนมาถึงในยุคต่อมาก็ยังมีการทำเป็นหนังสือแยกเป็นเล่มอื่นๆต่างๆครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันบางทีท่านก็อธิบายแต่งเป็นหนังสือตำราขึ้นมาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้สืบทอดกันมาท่านผู้ฟังประเด็นก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะให้ได้ฟังแล้วเราต้องรู้จักที่จะแยกชั้นของข้อมูลแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้นำไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังไปเพียงเพื่อให้เกิดความบันเทิงหรือฆ่าเวลาไปเฉยๆแต่ฟังแล้วต้องได้ปัญญาตู่ฟังสิ่งหนึ่งที่จะขัดขวางไม่ให้เราได้ปัญญานั้นคือเรื่องของกามคือลักษณะความคิดที่ให้เกิดความเพลิดเพลินหลุ่มหลงพอใจยินดีไม่ใช่เป็นการทวนกระแสการทวนกระแสคือการคิดที่จะหลีกออกจากกามไม่ไปตามกระแสของตัณหาแต่ไปตามทางสายกลางอันมีนิพพานเป็นที่สุดจบทีนี้พอเราบุคคลผู้มีศรัทธาในสมัยก่อนนั้นก็ถ้าเป็นผู้ชายก็บวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีปัจจุบันผู้ชายก็บวชเป็นพระสงฆ์ผู้หญิงก็บวชเป็นแม่ชีพอออกบวชแล้วก็ชื่อว่าเดินตามทางที่มีพระพุทธเจ้าเดินนำไปก่อนแล้วหรือสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังนุ่งห่มขาวแต่ก็คิดว่าฉันก็จะหลีกออกจากเรือนเหมือนกันก็รักษาศีล8ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ครองเรือนก็ยังได้เดินตามพระพุทธเจ้าไปทีนี้เดินไปตามทางบางทีมันเป๋ไงบวังเป๋นี่ออกนอกทางวกกลับหลังก็มีเรื่องราวมากมายบวังที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทปรารภภิกษุที่มีความคิดที่จะลาสิกขากระสันท่านก็จึงได้เตือนไว้ถึงโทษของกามอยู่มากมายหนึ่งในหลายๆเรื่องนั้นคือเรื่องของจุลปะโลปนะชาดกเรื่องของฤาษีที่จะบินขึ้นแล้วก็ดันตกลงในทะเลซะงั้นเลยบินขึ้นไปไม่ได้ไม่เหมือนตอนมานี่เหาะมาลงอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งที่มีหน้าผาตอนจะกลับจะเหาะขึ้นกลับตรงหน้าผาที่ลงมานั้นกระโดดขึ้นปึ้งนี่เอ้าล่วงลงทะเลช่วยเลยในชาตินั้นพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพรหมโลกมาก่อนมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกพอหมดบุญจากชั้นพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าบรมทัตคือเกิดเป็นพระราชกุมารเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกทุกฝั่งก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เคยชินคุ้นชินในการเสพกามเลยนะอยู่ในพรหมโลกนี่มีความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิสบายใจเลย ไม่ได้ต้องมีความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทำความเข้าใจตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะตั้งฟังนะว่ากามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องชู้สาวชายหญิงแต่คำว่ากามเนี่ยหมายถึงความเพลิดเพลินกำหนัดพอใจลุ่มหลงยินดีในสิ่งที่เรียกว่ากามคุณกามกับกามคุณไม่เหมือนกันกามคุณคืออะไรถ้าอย่างนั้นกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้อันเป็นสิ่งที่น่าวิจิตพิสดารวิลิสมาลาเลิศอลังการเช่นดนตรีไพเราะเป็นเสียงอาหารอร่อยๆมากเลยเป็นรสหรือว่าบ้านหลังโตๆชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองพวกนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นจนถึงโผฏฐัพพะ5อย่างนี้เรียกว่ากามคุณ5ถ้าเรามีความกำหนัดเพลินพอใจในกามคุณ5ความเพลินความกำหนัดยินดีพอใจนั้นคือกามหรือจะเรียกชื่อว่ากามกิเลสก็ได้สัตว์ที่จะยังยินดีในกามก็จะอยู่ในชั้นที่เรียกว่ากามภพได้แก่สวรรค์ทั้งหมด6ชั้นมนุษย์เปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายจนถึงสัตว์นรกอยู่ในกามภพส่วนที่ไม่ยินดีในกามแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่ารูปภพนั่นคือเป็นชั้นพรหมเราเข้ามาอยู่ด้วยกามแล้วเขาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยสมาธิแต่สมาธิขั้นรูปก็คือเป็นรูปภพแต่สมาธิขั้นอรูปก็คือเป็นอรูปภพแบ่งเป็น3ภพอย่างนี้กามภพรูปภพและอรูปภพบริษัทเนี่ยเกิดเป็นพรหมก็คืออยู่ในชั้นรูปภพพอหมดบุญจากตรงนั้นก็ร่วงพร้อยลงมาอยู่ในชั้นกามภพเกิดเป็นโอรสของพระราชาในแคว้นกาสีเมืองวาราณสีคือโดยปกติพระราชาที่นั่นก็เรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตลักษณะหนึ่งที่จะเป็นคุณสมบัติของสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมนั้นก็คือจะไม่ยินดีในกามยินดีในความเงียบๆชิวๆเฉยๆพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็มีลักษณะนี้ทุกฝังว่าถ้าโดนตัวผู้หญิงนี่จะร้องไห้เลยถ้าผู้ชายจับไม่เป็นไรถึงขนาดว่าแม่นะคือพระราชินีนะจับตัวลูกอุ้มขึ้นร้องไห้ให้ดื่มนมร้องไห้โอ้ดื่มนมแล้วนี่ทำไมยังร้องไห้โอ้ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงเอาทำยังไงเอาก็ให้แม่นมแล้วกันแม่นมก็ผู้หญิงไงจับโดนตัวก็โอ้ร้องไห้ให้ผู้ชายจับเท่านั้นถึงจะไม่ร้องเอาแล้วทำไงทีนี้ก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยอุ้มเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาผ้ามากั้นทำเป็นฉากเจาะรูเอาให้เอาปากยื่นมาเท่านั้นสำหรับดื่มนมกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้โดนส่วนอื่นกันดื่มนมกันมาได้นะเขาก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล่ะเด็กก็ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นเลยบางทีก็ถ้าไม่ร้องไห้ก็ดิ้นหนีอยู่ไม่เป็นสุขต้องให้ผู้ชายอุ้มเท่านั้นจับเท่านั้นถึงจะอยู่นิ่งได้เรื่องลักษณะนี้ก็จะมีอยู่หลายๆเรื่องในนิทานชาดกอยู่เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนี้โอ้พ่อแม่ก็จึงตั้งชื่อให้ว่าอนิติคันธกุมารเรื่องนี้ท่านธรรมฟังจำได้ก็จะมีนิทานธรรมบทที่ชื่อเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันที่ไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงานเป็นเด็กที่เกิดมาจากสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมก็จะไม่ค่อยยินดีด้วยการลักษณะนี้ต่อมาพอเติบโตขึ้นขนาดว่ามีแต่ผู้ชายล้อมรอบบางคนเอาอาหารมาเสิร์ฟคนจะเล่นด้วยอะไรต่างๆไม่มีผู้หญิงอยู่ใกล้เลยแล้วก็ไม่ได้เห็นผู้หญิงเลยพระราชาก็สร้างหอคอยปราสาทให้อยู่เป็นการส่วนตัว มีข้าราชบริพารเฉพาะที่เป็นบุรุษเท่านั้นจนกระทั่งถึงอายุ16ปีเลยนะท่านผู้ฟังพระราชบิดาเนี่ยมีความคิดว่าโอ้ยถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้นี่ไม่ครองเรือนไม่ได้แต่งงานแล้วจะอยู่สืบสันตติวงศ์กันได้อย่างไรก็กลุ้มใจอยู่ว่าจะทำยังไงเอาหญิงคนไหนไปให้ดูก็ไม่ปรารถนาเลยทั้งนั้นท่านผู้ฟังมีหญิงนักฟ้อนสาวคนหนึ่งที่เธอเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนฉลาดในการร้องฉลาดในการรำฉลาดในการเล่นดนตรีต่างๆเธอนั้นสามารถที่จะประเล้าประโลมให้บุรุษนั้นอยู่ในอำนาจของตนได้จึงไปเข้าเฝ้าและกราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ถ้าจัดการได้นี่จะยกเธอให้เป็นอัครมเหสีเลยโอ้ยเธอนี่เอาเลยตัวฝังโดยวางแผนอย่างนี้บอกชายที่ทำการอารักขาคือนิธิกันตะกุมารนี้นะบอกว่าให้สัญญาณฉันหน่อยแล้วถ้าบอกว่าตอนที่โพลเพลก็ให้รุ่งเลยนะฉันจะมาดีดพินอยู่ที่ภายนอกปราสาทภายนอกหอคอยนี้ได้ยินเสียงตึ้งตึงตึงไปนี่แล้วเนี่ยกุมารของท่านเนี่ยมีอาการยังไงช่วยบอกให้ฉันทราบด้วยหมายถึงโกรธไม่พอใจหรือว่าพอใจสนับสนุนหรือเฉยเฉยหรือถ้าต้องการให้หนีไปก็บอกเป็นสัญญาณให้หน่อยพอถึงเวลาใกล้รุ่งตัวฝังประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาโปรเพลก็คือคนประมาณว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่คือเป็นลักษณะอารมณ์ว่าสติสัมปชัญญะมันยังไม่ 100% เต็มที่เธอก็ไปบรรเลงเพลงตามที่ว่าอยู่ทางหน้าต่างใกล้ห้องนอนของพระราชกุมารองค์นี้ขณะที่นอนจะตื่นจะตื่นเนี่ยได้ยินเสียงเพลงอันนี้ที่กันทกุมารลืมตาขึ้นแล้วก็กล่าวบอกก็เพราะดีเหมือนกันนะว่าอย่างนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้กริ้วหญิงฟ้อนคนนี้พอทราบความแล้ววันต่อมาก็ขยับเข้ามาใกล้อีกร้องให้มีเมโลดี้มากขึ้นไปอีกตั้งแต่ตอนแรกก็แค่เสียงพิณไม่กี่ตัวโน้ตต่อมาก็เริ่มบรรเลงเป็นหลายๆตัวโน้ตมีหลายๆคีย์วันต่อมาก็เริ่มมีเสียงร้องด้วยเสียงบรรเลงด้วยใกล้เข้ามานี่ก็คือดังขึ้นด้วยความคมชัดของเสียงก็มากขึ้นด้วยไล่มาตามลำดับไล่มาตามลำดับจนกระทั่งจากอยู่นอกหอคอยเนี่ยนะเข้ามาจนถึงหน้าประตูเข้ามาจนถึงข้างเตียงเลยท่านผู้ฟังภายใน7วันเท่านั้นเองเพราะว่าทำตัณหาให้เกิดขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทีละน้อยนี่ไงทีละน้อยละน้อยรู้รสของกามจึงฝึกที่จะเสพกามได้ละคราวนี้โอ้ยราชกุมารตรงนี้นะปลื้มหญิงฟ้อนคนนี้มากเลยทุกฝั่งในสุดท้ายแล้วเลยนะคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีเรื่องเสียงร้องแล้วมันก็เป็นเรื่องการบำรุงบำเรอเรื่องเนื้อหนังกันขึ้นมาตัวฝั่งลองคิดดูนะจากที่ว่าแม้จะดื่มนมแม่เนี่ยโดนตัวยังไม่ได้เลยอ่ะร้องไห้ดิ้นหนีเอ้าทำไมสุดท้ายมาตกล่องปล่องชินกับหญิงฟ้อนเพราะว่าก็แค่เสพกามทีละนิดไงเห็นประโยชน์ของสิ่งที่มีโทษแม้เล็กน้อยตัวนั้นเองนะไม่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยแต่เห็นรสอร่อยในสิ่งที่มีโทษนั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นจนกระทั่งถึงบอกว่ามีความรักมีความหึงหวงในหญิงฟ้อนคนนี้อย่างมากเลยคราวนี้ถึงขนาดว่าใครมองเธอก็ไม่ได้นะถ้าใครจะมามองหญิงฟ้อนของฉันนี่เอาด่าไปฟันก็เลยคราวนี้ ถือพระแสงขันเนี่ยเที่ยวฟันคนนั้นคนนี้มองหญิงของฉันไม่ได้โอ้พระราชานี่เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วถึงขนาดว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอิจฉาไงก็เรียกว่าหึงความที่ชายอื่นมามองหญิงฟ้อนของตนเนี่ยถือดาบไล่ตามเขาไปจนถึงนอกวังนู่นนะเขาหนีออกไปนอกวังนี่ก็ไล่ตามเขาจะไปฆ่าเขาจะไปฟันเขาพระราชาบอกงี้ไม่ได้ละทั้งสองคนนี้ให้เนรเทศไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วกันแล้วก็จึงให้ไปอยู่อาศัยที่ป่าแห่งหนึ่งทางด้านใต้ของเมืองป่าแห่งนี้ก็จะอยู่ระหว่างแม่น้ำคงคาแล้วก็มหาสมุทรโดยมีแม่น้ำคงคาอยู่ด้านหนึ่งมหาสมุทรอยู่ด้านหนึ่งอยู่กันสองคนเราสร้างศาลาน้อยไว้เรากินอะไรอ่ะก็ต้มหัวเปลือกหัวมันหาอะไรมากินก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ชายป่ามีอยู่มาวันหนึ่งตัมบูฟังปรากฏว่ามีฤาษีองค์นี้ท่านก็อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้ไม่มีทางเข้าใดๆมาเลยเป็นเกาะที่เป็นหน้าผาเวลาท่านไปท่านก็เหาะไปอาศัยอยู่นั่นหลีกเล่นอยู่คนเดียวเวลาจะมาบินตบาดหาอาหารก็เหาะออกมาแต่ตรงไหนที่จะเห็นว่าเขาทำอาหารอะไรยังไงก็ไปบินตบาดตรงนั้นฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหาะไปเหาะมาเป็นประจำปรากฏวันนั้นโพธิสัตว์เนี่ยนะถูกเนรเทศออกมาแล้วนะมาอยู่กับหญิงนักฟ้อนคนนี้นะที่ป่าแห่งนี้โพธิสัตว์เนี่ยไปหาอาหารทุกฟังไปหาอาหารไปหาหัวมันไปหาผลไม้อะไรต่างๆส่วนหญิงนักฟ้อนเธอก็มาก่อไฟทางด้านนอกของที่พักของตนปรากฏว่าควันไฟที่โผล่ขึ้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่ามีการหุงต้มอยู่ฤาษีตนนี้ก็จะมาบิณฑบาตพอดีเห็นว่าเออมีควันไฟอยู่ตรงนี้คงจะมีการหุงต้มก็เลยมาเหาะลงในที่ใกล้กับบรรณศาลาของทั้งสองฝ่ายหญิงนักฟ้อนเห็นดาบทมาก็นิมนต์ท่านไงเอองั้นนิมนต์ท่านก่อนเดี๋ยวจะมีอาหารขอเชิญท่านรออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งคือเธอคนนี้ก็เป็นคนที่สวยตั้มบ่ฟังมีทั้งสัดส่วนความโค้งความเว้าหน้าตาผิวพรรณมีความโดดเด่นอย่างมากถึงทำให้โพธิสัตว์ลงได้ปานนี้ด้วยความสวยงามต่างๆเหล่านั้นของเธอตั้มบ่ฟังเธอก็ใช้ความสวยไงเป็นกำลังผู้หญิงก็เอาความสวยของตนเนี่ยแล้วเป็นอาวุธทำให้ดาบทคนนี้เกิดความลุ่มหลงได้เกิดความกำหนัดยินดีชาญเสื่อมเลยชาญของดาบทคนนี้เสื่อมไปเลยที่ว่าเหาะมาเนี่ยเหาะกลับไม่ได้แล้วเหมือนนกปีกหักแล้วอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็แบบคุยกันกระหนุงกระหนิงจับมือกันบ้างอะไรกันที่จะเป็นกิจกรรมของคนคู่เขาจะทำกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไล่กันขึ้นไปทั้งป้อนข้าวทั้งจับอะไรกันก็ว่ากันไปพอตกเย็นนี่นะปรากฏว่าโพธิสัตว์กลับมาเห็นสองคนนี่เขาหนุงหนิงกันอยู่เนี่ยโอ้ยถือผลไม้อะไรต่างๆมานี่ชักดาบออกเลยปล่อยวางสิ่งของที่ตนถือมาชักดาบออกวิ่งไล่ตามดาบทนั้นไปในใจก็โอ้หึงหวงมากล่ะตามพฤติกรรมเดิมที่ได้ทำมาจนกระทั่งถูกขับออกจากเมืองนั่นน่ะดาบทเห็นโพธิสัตว์ถือดาบวิ่งมานี่รู้ทันทีทันหวังไม่ต้องทำความเข้าใจกันมากโอ้แย่แล้วนี่ก็จะเป็นผัวของนางคนนี้เลยรีบวิ่งหนีวิ่งหนีมาทำท่าจะเหาะขึ้นปึ้งเนี่ยห้อยหลวงหล่นเลยเหาะไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งวิ่งวิ่งไปจะเหาะขึ้นเหาะไม่ขึ้นวิ่งวิ่งไปจะเหาะขึ้นเหาะไม่ขึ้นทำไงอ่ะว่ายน้ำหนีแล้วทั้งนั้นว่ายลงมหาสมุทรหนีไปทางที่ตนเองเคยไปอยู่เป็นประจำโพธิสัตว์เห็นอาการของดาบทคนนี้นะ

ที่ก็ไม่ได้ว่าสูงมากหรอกแต่ตกลงไปก็พอเห็นกันพอตะโกนกันได้ยินมันนึกขึ้นได้ท่านผู้ฟังว่าโอ้ตอนมานี่หอบมาตอนกลับนี่ต้องว่ายน้ำกลับนะเนี่ยตัวเราเองตอนนี้เห็นดาบทนี้เราจึงได้สติขึ้นว่าโอ้เราขนาดว่าเป็นราชกุมารจะได้ขึ้นครองราชถูกในประเทศมาอยู่ถึงจุดนี้เพราะด้วยความหึงหวงอยู่กันมาตั้งนานยังไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจความมัวเมาด้วยอำนาจของกามกลุ่มรุมจิตใจอยู่มองไม่เห็นไม่เข้าใจมาเห็นดาบทคนนี้ตกลงน้ำอย่างนี้นึกขึ้นได้ตั้งฟังพึ่งจะได้สติโอ้เราอาศัยดาบทนี้ได้สติได้งั้นเราขอเป็นที่พึ่งให้ดาบทนี้ได้สติบ้างก็แล้วกันเนาะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตั้งฟังบอกว่าตอนมาน้ำไม่กระเพื่อมตัวไม่เปียกมาด้วยฤทธิ์แต่พอถึงความระคนกับด้วยหญิงดันจมลงในห้วงมหานกคือในห้วงน้ำหญิงมีปกติมักจะทำบุรุษให้งงงวยมีมายามากทำการประพฤติปรมจันทร์ให้คลายจางจะทำให้บุคคลจมอยู่ในอบายบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงคนใดมีความรักใคร่พอใจเข้าไปหาบุรุษคนใดเพราะว่าทรัพย์ของเขาย่อมเผาผลาญทรัพย์ของเขาเหมือนกับไฟที่ไหม้ที่ตนเองอยู่คือไหม้เชื้อของตนเองนั่นเองโพธิสัตว์พ่อกล่าวดังนี้ยกอุปมาบวังเหมือนกับการตกลงในห้วงน้ำที่ฤาษีนั้นตกลงเหมือนกับการถูกไฟเผาที่ไฟนั้นก็กินเชื้อของตัวเองจนหมดแล้วไฟนั้นก็มอดดับไปด้วยยกอุปมาว่าไม่อย่างนี้แล้วฤาษีนั้นก็ระลึกได้เหมือนกันสลดสังเวชนะว่าตัวเองมีฌานมีสมาบัติแล้วมีฤทธิ์แล้วกลับมาฌานเสื่อมด้วยความสลดสังเวชนี่เองนะตั้งสติขึ้นใหม่นะฌานสมาบัติตอนนี้กลับมาอีกได้พอฌานสมาบัติกลับมาระลึกได้แล้วมีวิชามีฤทธิ์คืนมาได้ตัวฝังเหาะขึ้นจากน้ำเลยเหาะขึ้นจากน้ำกลับไปยังเกาะที่ตัวเองอยู่ในที่แรกได้โพธิสัตว์เห็นรูปการดังกล่าวโอ้ดาบทนี้มันเป็นที่พึ่งให้เราตอนนี้เราก็มาเป็นที่พึ่งให้ดาบทนี้โอ้ดาบทนี้แสดงว่าท่านอบรมมาอย่างดีแน่นอนตอนแรกตัวเบาเหมือนปุยนุ่นห่อลงที่นี้พอตัวหนักแล้วจะกลับไปกลับไม่ได้ต้องว่ายน้ำกลับแต่คราวนี้กลับตัวเบาเหาะขึ้นได้อีกเราควรจะต้องทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเหมือนกับดาบทรูปนี้แล้วไปดีกว่าพอได้สติเท่านั้นนะตั้มวังก็จึงนำหญิงนักฟ้อนเนี่ยกลับคืนไปสู่บ้านเรือนของตนแล้วตัวเองก็มาสร้างอาสมอยู่ในป่าบวชเป็นฤาษีทำกสิณทำฌานสมาบัติต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็พอตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกลองคิดดูตั้มวังว่าก็นับว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกนะแม่โดนตัวยังร้องไห้ผิดพลาดถึงขนาดว่ามาอยู่กินมีความหึงหวงกันกับหญิงนักฟ้อนเผลอเพลินลืมหลงไปด้วยอำนาจของกามไงกามนี่มันอันตรายป่านนี้เลยนะท่านนำนิทานชาดกเรื่องนี้ชื่อว่าจุลปะโลภณะชาดกก็คือปรารภเรื่องฤาษีนี่แหละจึงนำมาตั้งเป็นชื่อเรื่องโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็คืออนิธิกันตกุมารนั่นเองประมาทไม่ได้เลยทุกฝั่งโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็ประมาทไม่ได้เหมือนไฟกองเล็กๆถ้ามันได้กินเชื้อนะโอ้มันเป็นไฟไหม้บรรลัยกันขึ้นมาได้ถ้ามันมีเชื้อนะงูตัวเล็กๆยิ่งตัวเล็กนี่แล้วยิ่งพิษมันเข้มข้นดีนะัก

พิษมันอันตรายหรือสามเณรตัวเล็กๆดูตัวเล็กๆไม่มีอะไรโอ้เป็นพระอรหันต์ได้นะหรือกษัตริย์พระราชกุมารนี่ตัวเล็กๆยังไม่ได้ขึ้นครองราชมีราชอาญาได้นะมีความแค้นสามารถยกทัพไปตีให้แตกได้นะเวลาต่อมานี่ประมาทไม่ได้ท่านฟังกิเลสนี่ก็เหมือนกันน้อยๆเราจะคิดว่าไม่เป็นไรนะนี่แล้วมันมีปัญหาด้วยอำนาจของกามอย่างนี้ทำจิตให้เสื่อมได้อย่างนี้ถึงขนาดบางทีว่าพยายามรักษาแล้วรักษาอีกพยายามที่จะป้องกันแล้วป้องกันอีกยังหลุดหนีไปได้ในนิทานชาดกเรื่องที่สองชื่อว่ามุทุปาณิชาดกเป็นลักษณะนี้เหมือนกันแต่คราวนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดเป็นคนที่ผิดพลาดละเกิดเป็นคนที่พยายามจะรักษาป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นตัวเองไม่ผิดพลาดนะขณะว่าจับด้วยมือของตัวเองเอาไว้เนี่ยคือเราจะคิดว่าด้วย physical contact คือมือจับไว้หรือจะมีคนก็บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมล่ะสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำขนาดมือคลำอยู่จับอยู่เนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเรื่องมุทุปาณิชาดกพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ปรารภลักษณะภิกษุที่กระสันจะศึกนี่แหละเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนนั้นพระองค์ก็เกิดเป็นพระราชาแล้วก็ขึ้นครองราชฝ่ายพระบิดาที่ก็เป็นพระเจ้าบรมทัตมีหลายภรรยาเสด็จแม่ของโพธิสัตว์ก็คือเป็นอัครมเหสีโพธิสัตว์เป็นลูกชายก็จึงขึ้นครองราชแต่ว่าพ่อก็มีหลายเมียก็จึงมีลูกจากฝั่งภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกนั้นก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะสมัยต่อมาโพธิสัตว์ก็มีลูกสาวฝ่ายลูกพี่ลูกน้องของโพธิสัตว์ก็มีลูกชายสองคนนี้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกเหมือนกันใช่ไหมแต่ทั้งสองคนเนี่ยฝ่ายผู้หญิงลูกโพธิสัตว์นั้นก็โอ้สวยงามฝ่ายผู้ชายที่เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องนั้นก็รอเล้าเอาการมันคิดว่าสองคนนี้โตขึ้นก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันคิดว่าอย่างนี้ก็จึงรักษากันไว้แล้วไม่ให้เจอกับหญิงอื่นหรือชายอื่นทีนี้พอมาภายหลังมีความคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ลูกสาวเรานี่ถ้ายกให้พระราชาฝ่ายอื่นเหล่าอื่นใช่ไหมก็จะมีญาติเพิ่มเติมขึ้นเอางั้นดีกว่าคุยกันกับพวกอมาตย์ต่างๆเลยคิดว่าจะยกลูกสาวเนี่ยให้กับพระราชาฝ่ายเหล่าอื่นที่เมืองอื่นประเทศอื่นให้ลูกของลูกพี่ลูกน้องที่เป็นลูกชายเนี่ยขึ้นครองราชเอาน่าจะดีกว่าคิดว่าอย่างนี้อาณาจักรของเราก็จะมีความกว้างขวางไปรักษากันไว้อย่างดีเลยเด็กหญิงเด็กชายทั้งสองคนนี้โดยให้พระธิดาเนี่ยประทับอยู่ในวังหลังคือวังส่วนด้านในฝ่ายพระกุมารนี่ไปประทับอยู่ข้างนอกแต่ทั้งสองคนนี้เขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็มีความคุ้นเคยกันโตขึ้นมันก็ยังนึกถึงกันอยู่รักชอบกันอยู่นะฝ่ายกุมารคนนี้ก็มีความคิดว่าเฮ้จะทำยังไงเราถึงจะได้หญิงนี้มาครอบครองเนาะแม่เราก็รักของเรามาเนาะเอางี้เราจะติดต่อทางแม่นมดีกว่าว่าแม่นมนี้จะสามารถช่วยได้หรือไม่แล้วจังหวะที่แม่นมเนี่ยจะเดินไปเดินมาก็มีเวลาที่จะได้เจอกันละน่าแม่นมช่วยหน่อยเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระราชธิดาเป็นยังไงมีจิตคิดกับฉันอย่างไรเราจะทำกันยังไงแม่นมก็เลยรับเงินมาแล้วนี่เนาะใช่ป่ะรับสินบนมาแล้วเดี๋ยวจัดการให้ติดต่อให้มีวันหนึ่งที่แม่นมเนี่ยก็จะไปหาเหาเนาะให้กับพระราชธิดาโดยให้เธอนั้นก็นอนบนตักแล้วเธอก็นั่งมองจากที่สูงเนี่ยในขณะที่หาเหาอยู่เนี่ยก็เอาเล็บจิกไปที่ศีรษะของพระราชธิดาซึ่งผู้ฟังต้องเข้าใจเซตติ้งนิดหนึ่งนะว่าบริเวณนั้นข้าราชบริพารต่างๆก็จะ
เยอะแยะเต็มไปหมดเราไม่ใช่ว่าจะอยู่กันสองคนลำพังเท่านั้นก็จะมีหญิงอื่นคนใช้คนอื่นอะไรต่างๆทำงานอะไรของเขาอยู่ไปด้วยบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็ร้อยดอกไม้บางคนก็ทำนั่นนี่ไปแล้วการที่จะพูดคุยกันโดยเปิดเผยเนี่ยทำไม่ได้แม่นมนี่ก็จึงเอาเล็บนิดจิกเข้าไปที่หนังศีรษะเป็นสัญญาณไงนี่เธอก็มันทึ่งนึกนะฝ่ายพระราชธิดานี่ทำไมเอาเล็บจิกหัวเราเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะวันนี้หาเหายังไงมันถึงเป็นอย่างนี้ก็สงสัยมีเรื่องเราลองเดาๆเรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็จึงปรารภขึ้นเองเราบอกว่าเอ้าเป็นยังไงลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นยังไงจะสื่อสารเรื่องนี้แหละเราถามว่าคุณแม่ได้ไปหาเข้ามาบ้างไหมอ๋อได้ไปหามาเอาแล้วอยู่ภายนอกเนี่ยสบายดีไหมมีข่าวมายังไงโอ้ก็อยากจะให้ไปอยู่ด้วยกันมีอุบายมีอะไรยังไงไหมคิดยังไงเธอคนนี้ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะพระราชธิดานี่ในหัวนี่โอ้แผนการอะไรต่างๆอย่าออกมาเต็มที่เลยและจึงบอกคาถานี้เอาไว้บอกคาถานี้ไว้กับแม่นมบอกว่าให้เอาข้อความนี้ไปบอกกับพระราชกุมารนะก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเธอเป็นคนฉลาดมีปัญญาเนี่ยเธอจะรู้ได้คาถานี้ก็เป็นคาถาทั่วไปนะฟังความแล้วมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเราบอกว่าความปรารถนาของท่านจะสมหวังแน่นอนถ้ามี4ประการนี้คือ1คนใช้ของท่านเนี่ยมีฝ่ามืออ่อนนุ่ม2ช้างของท่านฝึกมาดี3เป็นเวลามืดและ4เวลาฝนตก4อย่างนี้มีพร้อมกันขึ้นในเวลาใดเวลานั้นความปรารถนาของท่านจะสำเร็จผลก็ฟังดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะก็เรียกว่าเป็นเมสเซจที่มันแฝงความลึกซึ้งเอาไว้แล้วคนอื่นฟังเขาก็ไม่ได้จะระแคะระคายหรือสงสัยอะไรไงแม่นมเอาความข้อนี้ไปบอกกับพระราชกุมารเลยพระราชกุมารฟังนี่เก็ตทันทีเอ้าทำไมเก็ตได้ก็ด้วยอำนาจของกามไงท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยพอมันมีกามครอบงำผูกรัดไว้เนี่ยนะกฎหมายอะไรยังไงมันหาช่องโหว่ไปได้หมดนะคิดว่าอะไรที่มันจะมาป้องกันอะไรไว้เนี่ยโถขนาดภูเขาใหญ่ยิ่งขนาดนี้มันยังหาทางที่จะทะลุทะลวงไปเอาทรัพย์สมบัติที่อยู่ข้างในมาได้อะเพราะว่าด้วยกามนั่นเองพระราชกุมารนี่จัดแจงเลยตัวฝังจัดแจงเอาคนใช้คนหนึ่งไหนใครมีมืออ่อนนุ่มอ่ะเตรียมคนนี้ไว้จัดแจงเลยเอาช้างเชือกหนึ่งที่ตนเองมีนะมาฝึกไว้ให้อย่างดีนะฝึกอย่างดีนี่คือให้มีอาการไม่หวั่นไหวให้ทำตามสัญญาณเท่านั้นแล้วรอคอยเวลามืดและเวลาฝนตกเท่านั้นเองหมายถึงทั้งช้างและคนใช้เนี่ยต้องสแตนบายตลอดเวลานะคือกลางวันให้นอนกลางคืนให้ตื่นไว้เพราะว่าถ้าคืนไหนฝนตกจะเอาคืนนั้นแหละสแตนบายอยู่ตลอดปรากฏว่ามีคืนหนึ่งท่านผู้ฟังวันนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรมข้างแรมนี่ก็หมายถึงคืนเดือนมืดด้วยคืนเดือนมืดฝนตกยิ่งมืดเข้าไปใหญ่ใช่ปะล่ะมีเมฆดำทะมึนเลยมาในยามกลางแห่งราตรีก็คือหลังสี่ทุ่มไปแล้วแล้วก็คืนเดือนมืดด้วยแล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วยฝนตกด้วยเห็นมาแต่ไกลแล้วเมฆดำนี่เตรียมตัวไว้แล้วพระราชธิดาก็เห็นเมฆดำมาแต่ไกลเหมือนกันเตรียมการไว้เหมือนกันพระราชกุมารนี่จึงให้เอาช้างมาเตรียมไว้เลยให้คนใช้อยู่บนหลังช้างด้วยพร้อมกับตัวเองด้วยขี่ช้างไปพระราชธิดาเนี่ยก็รอเวลาฝนตกเมื่อไหร่ปุ๊บบอกเสด็จพ่อเลยเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันคือพ่อเนี่ยเอามานอนด้วยเลยนะเพื่อที่จะรักษาลูกเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ขนาดนี้แล้วจะยังวางแผนหนีก็ได้ทุกฟังลองคิดดูเป็นลูกสาวไปนอนกับพ่อแล้วออกจากนอกวังก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงไงใช่ไหมแล้วจะไปที่ท่าน้ำเขาก็ไม่แห่ป้ายเขาก็จะให้ตักน้ำมาใ
เราจะเอาข้ออ้างยังไงที่จะหนีออกไปได้ไม่มีช่องเลยเธอใช้ช่องนี้ตอนนั้นเองตุ้มฟังฝนตกไงเราก็บอกว่าอยากอาบน้ำฝนเอ้าตอนกลางคืนเดินมืดไม่มีใครเห็นแน่เปิดหน้าต่างได้เราเปิดหน้าต่างได้คิดว่าจะตักน้ำฝนเนี่ยมาอาบปรากฏว่าสองมือนี่นะจับกันอยู่นะตุ้มฟังนะกันมานขึ้นใช่ไหมเสด็จพ่อก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวนี่อยู่ระหว่างม่านกับหน้าต่างเนื้อฝนตกผ่านหน้าต่างรับน้ำมาเสร็จปุ๊บเธอก็อาบน้ำฝนแล้วโดยมือหนึ่งก็จับมือเสด็จพ่อไว้ให้รู้ว่าไม่ได้หลุดออกไปนอกหน้าต่างนะส่วนอีกมือหนึ่งก็ถูตัวตักน้ำอาบอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้จะใช้มืออีกข้างหนึ่งก็เอามืออีกข้างหนึ่งของตนจับมือของเสด็จพ่อไว้แล้วก็อาบน้ำไปอย่างนี้คิดว่าก็คงทำเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมาไม่ใช่ครั้งแรกหรอกทุกฝั่งคิดว่าคงมีการทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเพื่อเป็นลักษณะที่เป็นไปได้ที่ว่าก็อยากจะอาบน้ำฝนบ้างเธอคงจะเห็นช่องตรงนี้ว่าสามารถทำได้หลวงฝ่ายพระราชกุมารเนี่ยเตรียมการไว้แล้วไงทุกฝั่งเอาช้างเนี่ยมายืนเบียดไว้กับหน้าต่างด้านนอกเลยเราให้เกิดอาการไม่หวั่นไหวหญิงนักฟ้อนนี่เป็นไงเตรียมไว้แล้วพระธิดานั้นกำลังส่งน้ำอยู่มือหนึ่งก็จับพระหัตถ์ของพระบิดาอยู่ฝ่ายพระราชกุมารนั้นก็เอาสาวใช้ที่มือนุ่มพอกันนะขึ้นไปเลยท่านผู้ฟังก็ไปทางช่องหน้าต่างพระธิดาเนี่ยเงียบกริบเลยนะไม่พูดอะไรในขณะที่มือหนึ่งกำลังทำท่าว่าอาบน้ำอะไรต่างๆอยู่ก็ให้สาวใช้จับมืออีกข้างหนึ่งของพระบิดาปล่อยมืออีกข้างหนึ่งตัวเองก็หลุดละหลุดจากพระบิดาละแล้วก็ออกจากทางช่องหน้าต่างขึ้นไปกับพระราชกุมารฝ่ายพระบิดาเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตนจับมืออยู่ด้วยนั้นคือพระราชธิดาแต่ว่าจริงๆคือสาวใช้ที่มีมือนุ่มพอๆกันด้วยความที่ว่าเธอไม่ได้ทำเสียงอะไรอยู่เงียบๆไว้ไปนู่นแล้วขึ้นหลังช้างไปกับพระราชกุมารช้างถูกฝึกมาอย่างดีเดินไปเงียบๆเสียงฝนตกหนักไม่ได้ยินอะไรหรอกทุกฝั่งว่าเสียงช้างเป็นยังไงอะไรก็ไปเลยฝ่ายคนใช้ที่มีมืออ่อนนุ่มทำทีถ้าอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งกายเข้านอนเราก็ตอนกลางคืนด้วยไงท่านผู้ฟังการเห็นหน้าค่าตาอะไรต่างมันก็ไม่ชัดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าอ้าวนี่มันสาวใช้นี่นะไม่ใช่ธิดาของเราเนี่ยโอ้ยก็ไปถึงไหนแล้วพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์นั้นท่านผู้ฟังอึ้งไปเลยงงเต๊กเลยโอ้โหขนาดว่าจับมือไว้อยู่นะเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาเธอเอาไว้ได้เลยจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นท่านผู้ฟังบริษัทกล่าวไว้บอกว่าหญิงทั้งหลายบุรุษไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เปรียบเสมอด้วยแม่น้ำย่อมจมลงในนรกบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงเหล่าใดย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใดเพราะความรักใกล้ก็ตามเพราะทรัพย์ก็ตามเขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลันเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เชื้อของตนเองฉะนั้นคือความอิ่มด้วยกามไม่มีท่านผู้ฟังในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเทศภิกษุรูปนี้แหละที่มีความคิดว่าจะลาสิกขาอธิบายไว้บอกว่าหญิงชาวบ้านที่ยังมีความกำหนัดในการประสงค์ที่จะครองเรือนหาสามีต่างๆนั้นจะไม่อิ่มด้วยสิ่งสามอย่างนี้กินให้ตายไงก็ไม่อิ่มจนตายแล้วก็ยังอยากอยู่นั่นคือการเข้าเสพเมถุนธรรมความดิ้นรนและการแต่งตัวในคำเหล่านี้ท่านฟังท่านอธิบายไว้หมายถึงว่าความที่
เหมือนไฟกินเชื้อเผาไหม้หมดทุกอย่างนี่ในเรื่องที่ผ่านมานี่เป็นตัวอย่างได้อย่างดีจุลปะโลภณชาดกที่ว่าโพธิสัตว์เกิดเป็นอนิธิกันตกุมารความไม่ยินดีในกามนี่ถูกเผาหมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักฌานสมาธิสมาบัติศีลจาคะต่างๆของฤาษีถูกเผาไหม้หมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักความรู้คือปัญญาสติความระลึกได้ถูกปล้นไปหมดด้วยหญิงที่ตนเองรักทำลายชื่อเสียงกิตยศได้เผลอสติได้ทำลายความเป็นบหูสูตรได้เหมือนไฟที่ไหม้เชื้อไปหมดพระบริษัทในชาตินั้นเราฟังในนิทานชาดกเรื่องที่สองที่ชื่อว่ามุทุปานิชาดกนี่เข้าใจความนี้แล้วก็โอ้นี่ก็ลูกสาวนั่นก็หลานของเราถ้าลงโทษบุคคลเหล่านี้ก็ใครจะมาสืบตระกูลลูกที่เกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงดูเอาถ้างั้นก็ให้เขาแต่งงานกันไปตามที่เขาชอบแล้วกันให้อภัยโทษต่างๆแล้วตั้งให้หลานชายก็คือราชกุมารนั้นน่ะเป็นอุปราชพอตนเองสวรรคตตายไปทั้งสองก็ขึ้นครองราชกันต่อในเรื่องความคิดในทางกามที่ว่ามันกลับกำเริบได้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีในการจะระมัดระวังนั้นมันก็ต้องมีเครื่องสอบตำบูฟังต้องสอบกันจนถึงแม้แต่เง่าบัวนี่ยังต้องขโมยกันนะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าพิสะชาดกการลักเอาเง่าบัวหรือว่าเง่าหัวมันก็ได้ขโมยของที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรดูชื่อว่ายังมีความที่จะยึดถือกำหนัดยินดีแม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆ นี้หรือไม่ในเรื่องที่สามพิสะชาดกนี้เป็นเรื่องที่ก่อปรารภภิกษุผู้หนึ่งที่มีความกระสันจะศึกเหมือนกันในช่วงที่เราอยู่นี้ท่านผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นช่วงเวลาที่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนแล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงแต่มันมีช่วงเวลาที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ปฏิบัติตามยังไงก็ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยถึงแม้ในช่วงเวลาแบบนั้นคนที่เขามีความภาคเพียรเขาก็ยังได้ประโยชน์ท่านจึงเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างตรงนี้ก็ถ้าจะพูดถึงแล้วก็แสดงว่าภิกษุรูปนี้ในเรื่องที่สามท่านปรารภนั้นน่ะมีความแก่กล้าของอินทรีย์ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าอาจจะย่อหย่อนท้อถอยจึงชี้ให้เห็นส่วนต่างนิดหน่อยโดยเล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นพราหมณ์อยู่ในตระกูลพราหมณ์มีพี่น้องกันด้วยทั้งหมด8คนคือตัวเองเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายอีก6คนมีน้องสาวอีกคนหนึ่งก็คือมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันเนี่ยทั้งหมด8คนด้วยกันเป็นชาย7คนเป็นหญิง1คนแต่ละคนก็เกิดมาจากแม่คนเดียวกันคุณพ่อคุณแม่นี่มีทรัพย์80โกฎเลยคิดว่าหลังจากลูกเรียนหนังสือจบแรงตามาแล้วจะหาครอบครัวให้แต่โพธิสัตว์ที่ชื่อว่ามหากัญจนกุมารเนี่ยนะไม่ได้ต้องการมีครอบครัวเห็นภัยในการครองเรือนเห็นโทษในวัฏฏะคุณพ่อคุณแม่จะไปหาคู่ครองมาให้ก็ไม่เอาบอกว่าก็ไปหาให้น้องคนที่สองสิให้น้องคนที่สองนี่เขาดูแลทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆไปส่วนผมนี่เดี๋ยวจะไปบวชก็เลยมาคุยกับลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สองก็แล้วจะพี่ใหญ่อะถามแม่พี่ใหญ่ก็ไม่เอาคนที่สองก็เลยมีความคิดว่าเอ้าพี่ไม่เอาแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกับคนถุยน้ำลายทิ้งมาเนี่ยแล้วคุณจะไปอ้าปากรับเอาวะผมก็ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันคุณแม่เราคุยกับคนที่สามนั่นดูสิแม่ก็เลยไปคุยคนที่สามคนที่สามก็ถามว่าแล้วคนที่หนึ่งที่สองนะเธอไม่เอาเหรอโอ้เขาจะบวชคนที่สามก็คิดเหมือนกันหวังว่าอ๋อก็ถุยน้ำลายทิ้งมางี้เราจะไปอ้าปากรับหรอโอ้ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันนะคุณแม่ลองคุยกับคนลูกคนที่สี่แล้วกันคนที่สี่ก็คิดเหมือนกันนะฟังจนคนที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดลูกชายเจ็ดคนจะให้สืบทอดวงตระกูลไม่มีใครเอาเลยจนต้องไปถามลูกสาวเนี่ยลูกสาวเดี๋ยวแม่จะหาผัวให้ถามลูกแล้วแม่ก็จะยกทรัพย์สมบัติให้หมดเลยนะลูกสาวก็เลยแล้วพี่ๆอ่ะ7คนน่ะเพราะเขาเป็นยังไง
เขาไม่เอาก็จะไปบวชตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าพ่อพี่ๆเนี่ยถมน้ำลายถุยทิ้งมาแล้วเนี่ยเรื่องของกามเรื่องของทรัพย์สมบัติโอ้ยมันเป็นการคลองเรือนที่จะมีปัญหามากเขาถุยทิ้งแล้วเราจะไปอ้าปากก็รับเอามากินต่อแล้วฉันก็ไม่เอาไม่มีใครเอาปฏิเสธจนกระทั่งพ่อแม่นี่ก็คงไม่รู้จะรบเร้ายังไงต่อมาไม่นานพ่อแม่ก็ตายจากไปทุกฝั่ง8พี่น้องนี้ก็จึงทำการให้มหาทานเอาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีทั้งหมดเลยแจกทานเลยแจกทานอย่างใหญ่พากันออกบวชในการออกบวชครั้งนั้นก็มีโพธิสัตว์แล้วก็มีน้องชายอยู่6คนน้องสาวอีก1คนรวมเป็น8คนพี่น้องมีเพื่อนของโพธิสัตว์อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายมีคนรับใช้ชายและคนรับใช้หญิงอีกคนหนึ่งรวมเป็นมีผู้หญิง2คนคือลูกสาวน้องสุดท้องแล้วก็คนใช้ผู้หญิงรวมมีผู้ชายทั้งหมด9คนคือพี่น้องชายกัน7คนสหายแล้วก็คนใช้ผู้ชายอีกคนหนึ่งทั้ง11คนออกบวชในวาระนั้นออกบวชแล้วก็ไปอยู่ป่าหิมพานต์ไปอยู่แล้วก็หากินกันยังไงล่ะไม่ได้ทำการเกษตรอะไรต่างๆก็ไปเก็บผลไม้เง่าไม้รากไม้อะไรต่างๆในป่ามากินกันในช่วงแรกๆของความเป็นอยู่นั้นบวังในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านอธิบายว่าก็ไปด้วยกันช่วยกันหาในระหว่างการเดินทางไปหาผลไม้ในป่ามากินกันนั้นบางทีก็พูดคุยบ้างหยอกกันเล่นบ้างพูดตลกโปกฮาบ้างโพธิสัตว์มองดูแล้วก็เอ๊ะมันไม่ค่อยเข้าท่านี่เนี่ยเพราะเราออกจากเมืองมาคิดว่าจะมาอยู่สงบเงียบแต่ออกมาแล้วก็ยังมารวมกันอยู่ดีตั้ง11คนคนนี้เจออะไรก็ไปเรียกคนหนึ่งมาเอ๊ะมันก็ยังคลุกคลีกันอยู่ด้วยความที่ว่าตนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคนอื่นก็ออกบวชตามตัวเองก็จึงเป็นผู้ให้โอวาทเขาว่าเอ๊ะเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับคนที่สละทรัพย์80โกฏมาบวชเลยเอาตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวฉันจะไปหาผลไม้คนเดียวก็แล้วกันแล้วพวกท่านทั้งหลายนี่ก็อยู่ที่เรือนนะเรือนของแต่ละคนละคนเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไปไม่ต้องมาคลุกคลีกันโอเคไหมน้องชายคนที่สองก็บอกว่าเอ้าถ้าบวชกันอย่างนี้แล้วภาระของอาจารย์เนี่ยก็คือภาระของผมเหมือนกันให้ผมทำหน้าที่นี้ดีกว่าน้องชายคนที่สามพอได้ยินอย่างนั้นก็ออกตัวแทนขึ้นว่าให้ผมทำหน้าที่นี้เองแล้วพูดกันไปพูดกันมาก็เลยตกมาถึงน้องสาวคนสุดท้องน้องสาวคนสุดท้องก็คิดว่าฉันจะไปนำมาเพื่อพวกพี่ๆเองต่างคนก็ต่างอาสากันก็จึงตกลงกันใหม่ท่านผู้ฟังในที่นั้นเอางี้ละกันให้พี่ใหญ่ที่เป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ที่สำนักไม่ต้องออกไปเราก็ผลัดกันตามวาระแล้วก็ให้น้องหญิงอยู่กับคนใช้ผู้หญิง3คนอยู่ที่ที่พักไม่ต้องออกไปหาอาหารส่วนที่เหลือก็ออกไปหาวาระละ1คนคนไม่คลุกคลีกันเวียนกันไปตามวาระเอาอย่างนี้ตกลงกันดังนั้นแล้วก็ออกไปหาเง่าบัวบ้างรากไม้บ้างหัวมันบ้างมาพากันฉันโดยการนำมาเสร็จปุ๊บก็มาแบ่งส่วนให้เท่ากันเท่ากันวางไว้บนพลานหินแล้วก็ตีระฆังคนไหนได้ยินเสียงระฆังแล้วคิดว่าฉันอยากจะออกไปตอนไหนก็ออกไปเอาส่วนของตนเองมารับประทานที่ที่พักไม่คลุกคลีกันพอทำเป็นไปอย่างนี้ได้ความวิเวกได้ความหลีกเร้นจิตใจมีความสงบลงบูฟังจนมีตบะแก่กล้าขึ้นกันทุกคนทุกคนจิตใจเนี่ยดีงามมากสว่างสวยมากเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากจนเดือดร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชตะบวังเท้าสักกะเทวราชนี่ที่นั่งร้อนเลยเพราะว่าด้วยเดชแห่งศีลด้วยเดชแห่งตบะของเหล่าดาบททั้ง11คนเหล่านี้ก็เลยมามีความกังวลใจคือเท้าสักกะเนี่ยจะที่นั่งร้อนก็ด้วยความที่ว่าจะหลุดออกจากตำแหน่งหรือไม่ก็มีคนดีคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือในที่นี้ก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะหลุดออกจากตำแหน่งพวกนี้เขาจะมาขึ้นตำแหน่งแทนตนเองก็
็เลยจะทำการทดสอบว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าพวกนี้จะมาปรารถนาความเป็นท้าวสักกะหรือไม่ทำการทดสอบโดยการที่ว่าพอเขาแบ่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตนเองก็ทำส่วนของโพธิสัตว์ให้หายไปคือเอาไปซ่อนไว้โพธิสัตว์ออกมาเอ้าไม่เห็นส่วนของตนเอ้ทุกวันเวลานี้เขาก็จะเอาอาหารมาวางไว้ตรงนี้เอ้ไม่เห็นนะไม่เป็นไรวันนี้อดข้าวไปวันที่สองก็เป็นไปอย่างนี้วันที่สามก็เป็นไปอย่างนี้จนตัวเองมันมีความคิดว่าเอ้เราไม่ได้อาหารกินเขาไม่ได้แบ่งไว้ให้ส่วนของคนอื่นก็มีสงสัยว่าเราจะทำอะไรผิดมั่งก็ถึงให้เราได้โทษเห็นป่านนี้ก็จึงตีระฆังขึ้นเพื่อจะเรียกประชุมละพอเรียกประชุมก็ถามว่ามีการแบ่งอะไรต่างๆให้กันยังไงไหมวันนี้ใครหาอาหารมาคนหนึ่งที่หาอาหารมาก็บอกนี่ผมแบ่งไว้ให้มากกว่าคนอื่นด้วยเฮ้ไม่ได้รับนะเอาละเมื่อวานล่ะใครหามาเอาผมหามาครับแบ่งส่วนที่มากกว่าเพื่อนด้วยนะเฮ้แต่ไม่ได้รับนะแล้ววันก่อนล่ะเอาก็แบ่งไว้อยู่นะเอาไม่ได้รับเอาแบ่งไว้แต่ไม่ได้รับก็เลยคิดว่าเอ้ใน11คนเราเนี่ยต้องมีขโมยแน่นอนอ่ะใครเป็นขโมยทุกคนเนี่ยเสียวหลังวาบเลยนะโอ้ยเราออกบวชมาแปลนี้80คนเราก็จะไม่เอาแค่หัวมันเง่าบัวเราจะไปเอาไรเสียวหลังวาบกลัวคือกลัวต่อบาปละอายต่อบาปนะมีหิริโอตตัปปะกันเต็มที่จึงลุกขึ้นสาบานเลยท่านผู้ฟังในที่นั้นจังหวัดที่ตาบททั้ง11คนมาประชุมกันเนี่ยนะก็มีลิงมาสังเกตการอยู่ด้วยลิงตัวนี้ถูกหมองูจับมาให้เล่นกับงูตัวเองนี่ได้รับทุกข์มากหนีมาได้จึงเข้ามาอยู่ป่ากับพวกดาบทแล้วก็มีช้างอีกตัวหนึ่งหนีมาจากการถูกจองจำของพระราชาเข้ามาในป่าอยู่กับพวกดาบทแล้วก็มีเทวดาอีกตนหนึ่งเหมือนกันมาสังเกตการอยู่ในการประชุมของเหล่าดาบททั้ง11คนซึ่งก็เสียวหลังวาบกันแล้วโอ้ยใครจะเป็นคนขโมยเนาะใครจะเป็นคนขโมยโอ้ยไม่ใช่ฉันละกันฉันขอสาบานก่อนดาบทคนที่2ที่เป็นน้องชายคนที่2เนี่ยนะจึงสาบานขึ้นบอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าผมเอาไปนะขอให้ผมนี่ได้ช้างได้ม้าได้วัวได้เงินได้ทองได้ของน่าปลื้มใจต่างๆมีบุตรมีภรรยาเต็มที่เลยผมไม่ได้เอาแน่นอนคือคำสาบานของดาบทเนี่ยนะเขาไม่ได้ขอให้ว่าตกนรกหมกไหมหรือว่าได้ไม่ดีอะไรนะคือโดยทั่วไปของชาวบ้านเราเนี่ยแต่ขอให้ได้กามเต็มที่นะก็แสดงว่าเขาไม่ชอบกามกันเลยไงคือด้วยคำสาบานเนี่ยคือจะปรารภสิ่งที่ตนเองไม่ชอบใช่ไหมเช่นตกนรกหมกไหมหรือมีความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยเขาไม่ปรารถนากามเลยท่านผู้ฟังจึงสาบานขึ้นในลักษณะที่ให้ตัวเองเนี่ยได้กามเต็มที่ถ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นจริงคนอื่นฟังเนี่ยโอ้ยเอามืออุดหูเลยท่านผู้ฟังโอ้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้โอ้ยใครจะมาได้เงินทองโอ้บ้านเรือนบุตรภรรยาโอ้ไม่โอ้ยปลดทุกข์แล้วคนที่หนึ่งที่สาบานขึ้นไม่ใช่ฉันแน่นอนคนที่สองก็เอาบ้างดูหวังแล้วบทน้องชายคนที่สองก็เอาบ้างว่าโอ้ยแต่ผมเอาเง่าบัวส่วนแบ่งของหลวงพี่ไปนะขอให้ผมเนี่ยมีเสื้อผ้าหล่อๆและมีข้าวของเครื่องใช้ดีๆให้มีกามเต็มที่เลยโอ้ยคนอื่นฟังไม่ได้ฟังไม่ได้คือไม่อยากได้กามกันทั้งสิ้นเลยน้องชายคนที่สามก็ขอให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ด้วยยศมีความรุ่งเรืองด้วยเกียรติคนที่สี่เนี่ยขอให้เป็นกษัตริย์มหาศาลมียศสาบรรดาศักดิ์มีดินแดนปกครองคนที่สี่เนี่ยขอให้เป็นพราหมณ์มหาศาลมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมียศคนที่ห้านี่ขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเรื่องเวทมนต์ด้วยตบะด้วยความนับถือบูชาคนที่สี่นี่ก็ขอให้ได้เป็นนายบ้านสวยเก็บค่าสวยต่างๆได้พอมาถึงดาบทที่เคยเป็นคนรับใช้ก็อธิษฐานเลยถ้าได้เอาไปจริงนะสาบานเลยว่าถ้างั้นก็ขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีคนนับหน้าถือตา
คือเป็นเรื่องกามที่ถ้าดูผิวเผินแล้วก็จะเหมือนดีแต่ดาบทเหล่านี้เขาไม่อยากได้จนกระทั่งถึงน้องหญิงก็ขอให้ได้เป็นมเหสีนางทาสีก็ขอให้ได้กินของดีๆเทวดาก็เอาบ้างว่าถ้าตัวเองเอาไปนะขอให้มีศาลเจ้าดีๆคนมาบูชาเยอะๆมีศาลเจ้างามๆคนเอาของอะไรมาบูชาเส้นสวงช้างก็เอาบ้างด้วยหวังโอ้ขอให้ได้เป็นช้างของพระราชามีเครื่องทรงงดงามลิงก็เอาบ้างขอให้ได้ทัดทรงดอกไม้แต่งตัวงามๆทาปากแดงๆเล่นโลดโผนก็คือสรุปว่าทั้งดาบท11คนทั้งเทวดาช้างและลิงคือต่างสาบานว่าตัวเองไม่ได้เอาไปด้วยการขอให้ได้เรื่องของกามเท้าสักกะเนี่ยฟังอยู่ตลอดท่านผู้ฟังเลยรู้สึกโล่งใจว่าโอ้พวกนี้เขาไม่ได้ปรารถนากามเราแย่แล้วเราแย่แล้วแย่แล้วจะมาแกล้งผู้ที่บำเพ็ญตบะดีถึงเพียงนี้แม้แต่ตัวโพธิสัตว์เองโดยที่ว่าพอทุกคนทำการสาบานกันแล้วตนเองก็สาบานบ้างว่าเออฉันก็ไม่ได้กุเรื่องนี้ขึ้นนะฉันไม่ได้อาหารจริงๆถ้าฉันกุเรื่องนี้ขึ้นก็ขอให้ได้บริโภคกามด้วยความรุ่งเรืองอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้พอรู้แล้วว่าต่างคนต่างไม่ได้เอาไปท้าวสกตเทวราชก็แสดงตัวขึ้นตัวฟังแล้วก็ขอโทษขอโพยฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถามถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ปรารถนากามโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าเพราะว่ากามนั้นจะนำไปสู่นรกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ปรารถนากามถามท้าวสกตต่อว่าเอาทำไมท่านถึงมาล้อเล่นกับพวกฤาษีอย่างเราอย่างนี้คือนักบวชเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เพื่อนเล่นและไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปพึงล้อเล่นได้ทำไมถึงมาทำอย่างนี้ท้าวสกัดก็จึงขอโทษคือบอกถึงความที่ว่าคนพาลเนี่ยจะมีความโกรธเป็นกำลังแต่บัณฑิตเนี่ยมีความอดทนมีขันติเป็นกำลังบัณฑิตเนี่ยจะไม่มีความโกรธเป็นกำลังเรื่องนี้นะเตือนสติเราได้อย่างดีนะท่านฟังนะถ้าเราโกรธขึ้นเนี่ยโอแสดงว่าเราไม่ได้เป็นบัณฑิตแล้วแล้วพอทำความเข้าใจกันเรียบร้อยก็ต่างคนก็ต่างไปละอย่างย้ายกันไปในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านบอกว่าพี่น้องชายทั้ง7คนก็ไล่มาเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระปุณณะและพระอนนท์เป็นพี่น้องชาย7คนน้องสาวนั้นคือพระนางอุบลวรรณานางทาสีนั้นคือนางกุชุตราคนรับใช้ชายนั้นก็คือจิตตะกฤบดีเทวดานั้นก็คือท่านพระสาตาหีระช้างก็คือช้างปาริระยะกะลิงวานรนั้นก็คือลิงมัทุระที่เอาน้ำผึ้งไปถวายพระพุทธเจ้าที่ป่าเรไรส่วนท้าวสักกะนั้นก็คือการุทายีอมานั่นเองนี่คือนิทานชาดกที่ชื่อว่าผู้ลักเอาเง่ามันฮิสะชาดกในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยนาว Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
8: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
9: นายชัดชัยทิสาดลดีโลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าห ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
10: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-serviceของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันกับวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเจยนันแก้วกล่ำนะคะเอาเราสองคนมาพบกันกับข่าวยามเช้าเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันกับเนื้อหาข่าวสารค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังอยู่หลังใหม่นะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทีม New Media ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM เข้าไปฟังได้ค่ะทาง AM 819สำหรับใครที่เคยฟังเป็นประจำคลื่น AM 891นะคะวันนี้ขอพักก่อนค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับเรื่องของคุณภาพการออกอากาศนะคะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ใครที่ฟัง891ก็กลับมาฟังได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครที่จะฟังก็ไปฟังคลื่นอื่นได้ข่าวยามเช้ามีหลายคลื่นนะคะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปก็คือจะเริ่มมีฝนเนี่ยมากขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังแล้วเราสิ่งที่เราต้องติดตามนะนั่นก็คือประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสภาพอากาศของแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับนะวันนี้7สิงหาคม2569ประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่6-7สิงหาคม2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วงวันที่9-10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในยังบริเวณดังกล่าวนะคะที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะใครที่จะเดินทางเผื่อว่าจะออกจากบ้านจะได้ดูว่าฝนฟ้าเนี่ยอำนวยกับการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องระมัดระวังเซฟเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะยกเว้นภาคกลางนะคะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคกลางนั้น 60% ค่ะส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝนประมาณ 40% ฝั่งอันดามันประมาณ 60% ค่ะทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ค่ะ6:13 นะท่านผู้ฟังไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นย้ำถึง20จังหวัดนะคะให้บูรณาการรับมือกับสถานการณ์โดยทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านนะคะ ได้บอกนะคะว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจาก20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกล่าวนะคะว่าในการประชุมในครั้งนี้การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับบริหารการจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดการแก้ไขปัญหาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันในทุกระดับจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกลางระดับจังหวัดวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งค่ะมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจากการรับฟังรายงานก็พบว่าทุกจังหวัดในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีท่านได้ย้ำเตือนนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในเชิงรุกค่ะให้รีบถอดบทเรียนจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากขนาดนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนบางพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดสกลนครเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยแล้วซึ่งทางจังหวัดได้ลงพื้นที่เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมความพร้อมให้รวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติเพื่อที่จะป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของอุทกภัยนะคะหรือว่าภัยแล้งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ตลอดปีที่ผ่านมานะคะหลายๆปีก็จะมีการบูรณาการมีการยกระดับมาตรการเข้มข้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนเรานะคะการใช้น้ำก็ต้องประหยัดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าแล้งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐนั้นแนะนำมาด้วยนะคะย้ำเตือนกันด้วยเรื่องของการประหยัดน้ำค่ะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมงานเปิดงานThailand Myanmar Business Forum 2026 ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยและเมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar BusinessForum 2026ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ครั้งนี้แล้วก็ได้พบกับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการจากทั้ง2ประเทศเมื่อวานนี้ด้วยค่ะไทยเมียนมานะคะก็พร้อมที่จะก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลนะคะก็มีความเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในหรือว่านอกประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความมั่นคงมีงานทำมีรายได้มีความหวังในอนาคตด้วยส่วนเศรษฐกิจก็ต้องไม่สะดุดเช่นกันนะคะในขณะที่ธุรกิจนั้นก็ต้องเดินหน้าและนั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นมุ่งหวังและทำร่วมกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกว่าโลกในวันนี้เนี่ยกำลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ค่ะประเทศที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นประเทศที่ได้รับโอกาสก่อนภาคเอกชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสู่โอกาสเหล่านี้ได้ค่ะรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งไทยและก็เมียนมาเองก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนภาคธุรกิจหอการค้าและผู้ประกอบการทั้งสองประเทศที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางภาครัฐและเอกชนค่ะก็จะร่วมกันสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไทยเมียนมาก็มีกันมาอย่างช้านานแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันที่เราก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานเช่นกันนะคะอาจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเราไปกันที่เรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเรื่องของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะโดยทางด้านของนายธีรุตสุภาวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมทนายความเมื่อวานนี้ท่านได้เดินเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการยื่นหนังสือให้การมาแล้วโดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยทางด้านของพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลค่ะผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามท่านได้เปิดเผยนะคะว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนด้วยกันซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มของข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบอีก11คนด้วยกันและอีก2คนก็คือทางด้านของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทางด้านของนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการ

0: 18และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเบื้องต้นค่ะมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้วยกันส่วนที่เหลือนั้นกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ทางด้านของตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีความผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้ต้องเข้มข้นนะคะมาดูทางฝั่งของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการประชุมกันค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนั่นเองค่ะซึ่งเขามีมตินะคะหลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีมติออกมานะคะบอกว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโดยคาดว่าจะมีการประกาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมได้นะคะหรือว่าติดตามรับฟังได้ค่ะในข่าวภาคหลักๆหรือว่าในส่วนของรายการที่ปักหมุดไว้นะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้เช่นกันค่ะทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของของคะแนนสอบจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 5,925 นาย25รายนะทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติเนี่ยไปยังคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไปค่ะซึ่งภายในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะก็จะให้ทางส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งแต่ละแห่งนะคะก็จะดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มที่ได้แจ้งไว้นะคะให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งฝ่ายเลขานุการเนี่ยก็จะมีการรวบรวมส่งหลักฐานแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนไปให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความกังวลในเรื่องของการปฏิบัติการตามขั้นตอนกฎหมายด้วยค่ะส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบจำนวนทั้งสิ้น97รายที่มีชื่ออยู่ในประกาศใหม่เนี่ยแต่ว่าพบมีความผิดปกติในลักษณะที่เป็นการปรับแก้คะแนนค่ะกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปด้วยค่ะซึ่งการทำงานก็จะประสานข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของปปช.ซึ่งหากว่าไปเจอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นตอนต่อไปอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข้อห่วงใหญ่นะคะในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบอาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้ยืนยันว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเนี่ยทั้ง2คณะกรรมการนะคะดำเนินการบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะแล้วก็กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้เตรียมตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพื่อให้กระบวนการทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดด้วยค่ะ
0: ค่ะจากในกรณีประเด็นของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจและก็ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
1: ค
0: ุณฮารุนโซโล่นะคะที่เมื่อวานนี้ร่างของคุณฮารุนโซโล่ได้เดินทางมาถึงยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาของ5นาฬิกาเมื่อวานนี
1: ้
0: สำนักข่าวต่างๆก็ไปติดตามสถานการณ์และก็เหตุการณ์ภายในบริเวณท่าอากาศยานเมื่อวานนี
1: ้
0: ทางด้านของครอบครัวมีทางด้านของพี่ชายคุณมอสนายสมศักดิ์บุญศรีนะคะก็ไปรอรับร่างของคุณฮารุนโซโล่อยู่ที่สนามบินเมื่อวานนี้แต่ว่านะในกระบวนการเนี่ยหลังจากที่ร่างของคุณฮารุนโซโล่มาถึงยังประเทศไทยก็ได้มีการนำร่างของคุณฮารุนโซโล่ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะไปตรวจสอบกระบวนการต่างๆนะทางกฎหมายนี่แหละก็ต้องไปตรวจสอบนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลการชันสูตรล่าสุดเนี่ยจาก ทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ผลเบื้องต้นนั้นออกแล้วและในช่วงของเวลา15ประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่ผลชันสูตรจะออกมาเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพี่ชายโดยเมื่อวานนี้ในช่วงของเวลา11

0: กาทางด้านของคุณมอสสมศักดิ์บุญศรีมีการเปิดเผยภายหลังนำร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าคุณหลุนโซโล่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์นะทางด้านของพี่ชายก็บอกนะครับว่าการชันสูตรศพของคุณหลุนโซโล่ในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการชันสูตรครั้งแรกซึ่งครอบครัวก็ต้องบอกว่าติดใจเป็นใครก็ต้องติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนะแต่ต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือการตรวจสอบหาสารพิษภายในร่างกายและก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตประเด็นอื่นๆโดยที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียก็คือยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรที่เกี่ยวกับผลชันสูตรของทางครอบครัวมีเพียงใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดนะคะแล้วก็ทาง DNA ของน้องฮลุนเนี่ยไว้เท่านั้นและไม่ทราบว่าชิ้นส่วนที่เก็บไว้จะใช้ตรวจพิสูจน์ในประเด็นใดบ้างทั้งนี้หากผลการชันสูตรออกมาที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษในร่างกายที่ทางครอบครัวมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายและไม่มีบาดแผลภายนอกจึงอยากให้มีการตรวจสอบสารพิษภายในร่างกายเป็นพิเศษส่วนประเด็นนะคะก็มีประเด็นมีกระแสว่าคุณฮาลุนเนี่ยนะเสียชีวิตจากการไหลตายตอนนี้ก็คือตอนนั้นนะขนาดนั้นเนี่ยที่พี่ชายให้ข่าวนะคะก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดและส่วนเรื่องอาการป่วยทางพี่ชายก็บอกว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื่องจากบางทีน้องก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณฮลุนโซโล่ด้วยเช่นกันส่วนทรัพย์สินของคุณฮลุนโซโล่นะคะไม่ได้นำกลับมาด้วยก็คือได้กลับมาเพียงพาสปอร์ตเท่านั้นที่นำกลับมาสำหรับผลชันสูตรก็เมื่อวานนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นนะสำหรับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: ค่ะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าความผิดปกติของอวัยวะสำคัญค่ะซึ่งคาดว่าสาเหตุเนี่ยการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษนะคะ6:28 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามตีค้องร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหน
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECI รวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA และก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยทางกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายและก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลแหละครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wells Garden Home เจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแหละครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพระราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาหารือและรับฟังรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าแล้วก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททีเดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรี และหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์แหละครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแหละครับแล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบแล้วครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของโลเคอลฮีโร่และครับและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา51นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ข่าวภาคหลักนะคะก่อนจะเข้าข่าวยามเช้าก็คือประมาณ 6:07 นาทีได้นะคะไปจนถึง 7:00 ตรงค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าหลายท่านเข้ามาแล้วค่ะคุณแอลแล้วก็เข้ามาจริงๆแล้วหลายท่านเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราจะจัดรายการอีกนะคะสแตนบายรอค่ะพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บทุกคนก็สวัสดีทักทายมาคุณวันนี้ค่ะคุณประโมทคุณคมสันนะคะคุณมานีบอกว่าอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมย์ฝนตกรินๆค่ะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยคุณประคองพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณวันเนคุณวันนานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านคุณสุนทรคุณสุวิทย์ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุพิชเพ็งแจ่มด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ทักทายกันนะคะเพราะว่าไปไวมากเลยคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะเลย คุณพงศักดิ์แล้วก็ขออนุญาตทักทายบ้านดำด้วยนะคะคุณเฟย์นะคะคุณฟางคุณแชมป์คุณชาตรีคุณศักดิ์คุณถนอมศักดิ์คุณสาครนะคะคุณส้มคุณแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะ
0: ค่ะไปที่สำนักงานประกันสังคมกันหน่อยแนะผู้ประกันตนที่โสดนะย้ำว่าโสดเขาบอกว่าใช่เพราะว่าแนะนำผู้ประกันตนที่มีฐานะโสดไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรนะย้ำเลยนะและหากวันหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนทุกคนก็ต้องมีบิดาบรรดานะฮะโดยทางกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคนโสดถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วคุณมีทรัพย์สินเขาจะสืบเขาเรียกว่าสืบสันดานสืบสันเนี่ยสืบสันว่าเอ๊ะคุณเหลือใครยังไงเขาต้องไปหาพ่อแม่นะที่จะได้รับเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าคนโสดเนี่ยโสดจริงๆอยู่คนเดียวจริงๆปรากฏว่าวันหนึ่งบิดาบรรดาก็ไม่อยู่อีกเช่นกันนะก็คือเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมาเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยที่สะสมมาทั้งหมดจะไม่มีผู้รับสิทธิ์และกองทุนประกันสังคมก็จะไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลใดเลยทางสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำนะว่าควรจัดทำหนังสือระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องการให้ได้รับสิทธิ์อย่างเช่นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทก็ได้แล้วแต่คุณจะระบุนะ
1: ฉันเป็นเพื่อนสนิทคุณไหม
0: ไม่ๆ อ่ะก็คือเพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่ไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยรับเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจทำให้เงินสงเคราะห์กรณีตายไม่สามารถจะให้แก่บุคคลใดได้ ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็ระบุว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36เดือนขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็จะประกอบด้วยเงินค่าทำศพเนี่ย 50,000 บาทก็จะจ่ายให้แก่ผู้ที่ทำจัดการศพนี่แหละนะผู้ประกันตนก็สามารถที่จะจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ด้วยการระบุชื่อผู้รับสิทธิ์พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ให้สิทธิ์และก็ผู้รับสิทธิ์และรวมถึงต้องมีพยานในหนังสือเนี่ยให้ครบแล้วหลังจากนั้นคุณก็เก็บเอกสารไว้กับตนเองและเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ได้รับสิทธิ์ก็ต้องนำเอกสารนั้นอะมายื่นขอรับเงินภายใน2ปีนับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในประกันสังคมเสียชีวิตนะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สะดวกแต่ละใครสงสัยก็สายด่วน1506บริการตลอด24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคือคุณสามารถทำหนังสือทำหนังสือรายละเอียดกรณีที่คุณจะยกทางด้านของสิทธิ
1: ์
0: ประกันสังคมเนี่ยให้ใครเป็นคนในครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะก็แล้วแต่คุณนะ
1: ได้
0: ทำหนังสือต้องระบุต้องมีพยานให้ครบ
1: ค่ะ
0: เซ็นกันมา
1: ค่ะไปติดตามได้นะคะในเพจของสำนักงานประกันสังคมค่ะไปติดตามข่าวภูมิภาคกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ค่อนข้างคึกคักค่ะหลังจากที่มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาไปแล้วนะคะจังหวัดอุบลเนี่ยยังไม่หยุดนะใครที่สนใจจะไปชมเทียนพรรษานะคะสามารถชมได้ตลอดทั้งเดือนค่ะเพราะว่าเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะมีไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันแม่นะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดอุบลก็ไปแวะไปชมได้ค่ะซึ่งใครที่ไปชมเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศของมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเทียนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าค่ะแล้วก็ชมการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงการโชว์เป็นแบบซาวประกอบผสมวิจิตรศิลป์อุบลราชธานีเมืองสี่แสงค่ะบนองค์พระธาตุหนองบัวมีการแสดงดนตรีสดแบบเต็มอิ่มเลยนะคะด้วยดนตรีหลากหลายแนวแล้วก็ยังมีการแสดงรำประกอบแสงสีเสียงแสงศิลป์ถิ่นอุบลการแสดงจากคณะหมอลำเต็มวงค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโอท็อปนะคะสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปจังหวัดอุบลหรือว่าสนใจจะไปนะคะก็ไปชมได้นะคะเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนค่ะณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงค่ำคืนตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะช่วงที่ผ่านมาใครได้ดูโซเชียลกันบ้าง
1: ค่ะ
0: โซเชียลต้องนำเรียนนะว่าที่เราเห็นกันในโซเชียลกับภาพบรรยากาศการประชุมของเทศบาลตำบลป้าแต่ก็ปรากฏท่านใส่แต่งชุดข้าราชการเนาะก็มีการแต่งหน้าด้วยสีสันที่สวยงามล่าสุดนี่ทางสำนักข่าวต่างๆก
1: ็
0: ไปเปิดใจท่านนะเอ๊ะท่านเป็นใครยังไงปรากฏว่าชื่อนางสาวตัสนีมทับคำท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าแต
1: ่
0: ที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างมากโดยคือมีการเปิดใจนะท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมของเทศบาลตำบลป่าแต่ซึ่งตนเองทำหน้าที่ในการดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมทุกๆภาพเนี่ยทั้งข้อมูลก็มีการถ่ายภาพเนี่ยลงในส่วนบรรยากาศการทำงานนี่แหละนะคะท่านก็บอกว่าโอ้โหมีคนสนใจมากแต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามเพจของท่านแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนไปติดตามท่านผ่านทางเพจของเทศบาลกลัวจะไปรบกวนตรงนั้นนะคะ
1: ที่ส่วนตัวเลยของคุณตัสนีมนะคะ
0: ค
1: ุณตัสนีมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหดังเลยนะเป็นกระแสไวรัลไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการแต่งหน้าแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากให้สีสันในการทำงานเนี่ยดูสดชื่นก็เลยแต่งหน้าแบบนั้นจริงๆการแต่งหน้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยตั้งอยู่บนความมั่นคงเรื่องของการทำงานทำตามหน้าที่นะคะให้ดีที่สุดแล้วค่ะ
0: ก็เป็นเราที่เจอหัวหน้าแบบหน้าตาสดใสเป็นมิตรแล้วรู้สึกสดชื่นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านบอกว่าท่านแต่งมาเป็น10ปีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำและคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสั่งนะคะพร้อมทีมงาน Facebook Live ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้า